0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: รับเช้านี้ด้วยพี่โอ๊ตประโมทปาทานนะครับพร้อมไปแล้วก็ค็อกเทลแล้วก็พี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดกับดึงดันด้วยนะครับ 7:41 น.อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับมาละเช้าวันพุธ 7:30 น.อังกฤษเปิดไมค์ทุกวันฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง 11:00 น.เลยครึ่งชั่วโมงแรกเราก็อยู่ด้วยกันทางออนไลน์ก่อนนะครับเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio ด้วยนะครับคนตื่นเช้าเราเช้านี้นะฮะพี่เชอรี่พี่ตุ๊กนะครับคุณเบียร์คุณหมิวสสิธรคุณกุ้งแห้งแล้วก็รวมถึงพี่จักด้วยใครมาอีกแล้วบ้างรายงานตัวกันหน่อยที่ LINE @sunshine radio นะครับไปดูพยากรณ์อากาศกันเมื่อเช้าระหว่างเดินทางมาสตูดิโอนะครับก็พัทยาก็มีแสงแดดนะครับฟังนะแสงแดดอ่อนๆสบายๆตอนเช้าฟ้าโล่งๆหน่อยแต่ว่าวันนี้ตลอดทั้งวันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ครับวันพุธที่7 ตุลาคม 2569ครับพัทยาของเราฝนฟ้าคะนองยังคงมีฝนอยู่เนาะแต่ว่าลดลงเหลือที่ 60% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด34 องศาเซลเซียสต่ำสุด26 องศาครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วลม15 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา6:06 น.นะครับมืดเร็วนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าตุลาคมก็ใกล้จะเข้าสู่หน้าหนาวละปีนี้นะน่าจะช้าหน่อยในเรื่องของฤดูหนาวเนาะบางปีก็มาเร็วบางปีก็มาช้าปีที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเลทไปในสัปดาห์สุดท้ายของตุลาคมเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการวันที่เท่าไหร่เอาไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงก็แล้วกันก็มืดเร็วหน่อยนะฮะช่วงนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา6:06 น.พรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน6:09 น.นะครับนี่คือพยากรณ์อากาศแบบภาพรวมในพื้นที่พัทยาเราประจำวันนี้เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเจาะดูกันว่ารายชั่วโมงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: Good life Good music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
0: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจากอาโกด้าและทราเวลโลกาและห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

เป็นพี่เบลสุพลนะฮะเฟเจอริ่งกับพี่หนึ่ง EDC ด้วยชูวับชูบีดู7โมงเช้ากับ56นาทีแล้วนะครับพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงนะทางเว็บไซต์ iqair.com นะครับวันนี้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองกลางๆตลอดทั้งวันเลยคุณฟังประมาณ63-68 USAQI นะครับแล้วก็มีเมฆท้องฟ้านะฮะช่วงบ่ายๆเดี๋ยวจะมีแดดขึ้นมาบ้างนะฮะประมาณตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มร้อนๆและมีแดดและจนถึงช่วงเที่ยงพักเที่ยงบ่ายโมงประมาณนี้นะออกไปทานมื้อเที่ยงเนาะก็จะร้อนหน่อยอย่าลืมทากันแดดกันด้วยนะคุณฟังวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับตามพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงไม่บอกเลยว่ามีฝนนะฮะ 60% ที่ว่านั้น ที่บอกตะกี้ที่บอกว่าภาพรวม 60% เราไปลุ้นกันอีกทีก็แล้วกันว่าจะมาในช่วงไหนนะฮะเพราะว่าใน iqair.com ไม่ได้บอกกันเอาไว้นะครับอ่ะนี่คือพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงแล้วก็ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพัทยาเราเช้านี้นะครับส่งท้ายกันเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติสันชัยทอกระเป๋ามีเรื่องเล่าเหมือนเดิม

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: ในที่สุดก็ปิดตำนาน Rocket to the Moon ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็วินดูวานนะฮะกับปุ้มปุ้ยหนอก็ลดสถานะนะฮะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอีกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักของลูกนะครับอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงไปเมื่อวานนี้เองนะเลือกเพลงนี้มาเช้านี้ฮะเพลงใหม่ของเขาด้วยกับวินดีฟิวเจอริ่งกับวิโอเลตวอเทียร์นะครับอย่ามากกว่าฉันก็พอแล้วก็มีรีเควสต์ส่งคะแนนมาด้วยจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับส่วนก่อนหน้านั้นที่ปรึกษาเพลงใหม่จากลูกสาว For If ด้วยก็เลือกเป็น2เพลงช้านะครับมาต้อนรับเช้านี้เราเช้าวันพุธแห่งชาติที่ค่อนข้างสดใสสำหรับพื้นที่พัทยานะพื้นที่อื่นๆบางไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครอยู่พื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงหนาวหรือยังหรือว่าฝนหรือว่าฝนยังตกอยู่รายงานสภาพอากาศทักทายกันหน่อยนะฮะมาครบทุกช่องทางและเช้านี้นะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออนแอร์เลยนะครับออนแอร์104.75 105พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับส่วนทางออนไลน์เว็บไซต์เว็บแคมที่sunshinefm.com นะครับแอปพลิเคชัน Sunshine Radio นะฮะ TikTok ของเราด้วยนะครับไลฟ์แล้วด้วยนะช่อง Sunshine Radio Thailand โลโก้สีส้มเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเมาท์มอยหลังใหม่อะไรแบบนี้นะครับทาง TikTok นะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่เราเอาไว้คุยกันส่งคะแนนส่งท็อปปิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทาง LINE Official ที่ Assign Sunshine Radio ขอเพลงสมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคุณฟังเนาะเมื่อก่อนเนี่ยส่ง SMS ส่งอะไรขอเพลงเสียตังค์นอกบ้านแต่นี้แค่คุณแอดไลน์มานะฮะแอดก็ฟรีขอเพลงก็ฟรีไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องส่งข้อความไม่ต้องโทรด้วยนะครับสะดวกแล้วก็ง่ายแถมคนตอบเนี่ยก็เป็นดีเจประจำช่วงนั้นเองนะครับตอบสดๆไม่มีแอดมินจ้ะยกเว้นหลัง6โมงเย็นก็จะเป็นน้องบอทนะครับเข้ามาตอบแทนนะฮะพิมพ์ตอบแทนเรานะใครมาแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็รายงานตัวกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเผลอแป๊บเดียวเนาะตอนนี้8โมงเช้า19นาทีมื้อเช้าทานอะไรกันมาบ้างฮะทานอะไรกันมาบ้างมีกาแฟอะไรยังไงกันบ้างฝนตกอยู่ไหมก็รายงานตัวบอกกันหน่อยนะไปดู เรื่องเล่าของเราเช้านี้ดีกว่าคุณผู้ฟังฮะมาไปนะฮะเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะแบบอะไรก็น่าจะแบบเป็นอยู่และอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองหรือคนใกล้ๆตัวคนรอบข้างเป็นอยู่นะฮะทำไมเราถึงชอบเก็บของดีไว้ใช้ในวันพิเศษนึกออกไหมคล้ายๆกับทำไมเราชอบเก็บลูกชิ้นไว้กินตอนท้ายคล้ายๆกันนะครับทำไมเราถึงชอบเก็บของดีไว้ใช้ในวันพิเศษฮะนะมาลองนึกดูนะครับว่าในบ้านของเราเนี่ยอาจจะมีของบางอย่างนะครับที่เราชอบมากแต่กลับไม่ค่อยได้ใช้มีไหมของในบ้านอ่ะของใช้ของอะไรก็ตามเสื้อผ้าเอ่ยอะไรเอ่ยก็มีนะฮะของใช้ในบ้านเราชอบมากแต่ไม่ค่อยได้ใช้ครับนะโดยเฉพาะของคุณแม่ของเราอย่างเช่นชุดจานสวยๆเก็บไว้ในตู้อะไรเงี้ยเสื้อตัวโปรดที่คิดว่าเอาไว้ใส่ไปงานสำคัญน้ำหอมกลิ่นที่ชอบมากจนไม่อยากจะฉีดพร่ำเพรื่อนะฮะกระเป๋าใบแพงที่กลัวใช้แล้วจะเป็นรอยอะไรเงี้ยหรือว่าของบางอย่างที่ได้รับมาเป็นของขวัญแล้วรู้สึกว่ามันดีเกินกว่าจะหยิบมาใช้ในวันธรรมดาเนาะหลายๆคนน่าจะมีแบบนี้นะน่าจะเป็นแบบนี้นะอย่างแบงค์เองมันก็เป็นนะคุณผู้ฟังนะทั้งที่บางทีเนี่ยตอนซื้อตอนที่เราอยากได้เขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้นะอยากจะเอามาใช้นะอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยเรากลับคิดว่าวันนี้ยังไม่ต้องใช้หรอกเก็บไว้ในวันพิเศษดีกว่าอะไรเงี้ยพฤติกรรมแบบนี้ครับมีงานวิจัยศึกษาเอาไว้นะฮะแล้วก็มีแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่า occasion matching นั่นเองนะครับอธิบายง่ายๆก็คือว่าเมื่อเรามองว่าสิ่งของสิ่งหนึ่งเนี่ยพิเศษนะครับเรามักอยากจะเก็บมันไว้ใช้ในโอกาสที่เรารู้สึกว่าเป็นโอกาสพิเศษพอๆกันด้วยนะฮะของธรรมดาก็ใช้ในวันธรรมดาได้แต่ว่าของพิเศษต้องรอในวันพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่วันพิเศษเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่ากับวันธรรมดานะคุณฟังเนาะเราจึงอาจจะซื้อของชิ้นหนึ่งมานะครับตั้งใจว่าจะใช้แน่นอนแต่ว่าพอวันธรรมดามาถึงเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่เหมาะเก็บไว้ก่อนดีกว่าจนมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะพบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนะครับเรียกว่านะครับ special spiral นั่นเองเนี่ยหรือถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือว่าวงจรความพิเศษนั่นเองนะครับผมนะวงจรความพิเศษคุณรังนะสมมติว่าเราซื้อเสื้อสวยๆมาตัวนึงวันแรกเนี่ยคิดว่าจะใส่แต่ว่าพอหยิบออกมาปุ๊บก็รู้เฮ้ยมันสวยนะแต่ว่า เก็บเอาไว้ใส่วันสำคัญดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเก็บไว้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเมื่อเราเลือกไม่ใช้ของชิ้นนั้นเพราะคิดว่ามันพิเศษใช่ไหมสมองเราเนี่ยก็กลับจะยิ่งให้คุณค่าของเนี้ยของชิ้นเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่เป็นแค่เสื้อสวยๆตัวนึงใช่ไหมนะมันก็เริ่มกลายเป็นเสื้อตัวพิเศษอ่ะคราวต่อไปจะหยิบมาใส่วันนั้นก็ต้องพิเศษกว่าวันเดิมอีกนะฮะถ้าวันนี้ยังไม่พิเศษพอก็เก็บต่อยังไม่ใส่อะไรเงี้ยจะแล้วก็ยิ่งเก็บนานเท่าไหร่ของชิ้นนั้นก็จะยิ่งรู้สึกพิเศษขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวงจรเขาถึงเรียกว่าวงจรของพิเศษวงจรความพิเศษนั่นเองนะฮะ special spiral นั่นเองเนาะคุณฟังเนาะนะครับซึ่งนะครับความรู้สึกว่าพิเศษเนี่ยก็พอรู้สึกว่าพิเศษใช่ไหมเราก็ไม่กล้าจะใช้ไม่อยากจะใช้แล้วก็พอไม่ใช้ปุ๊บก็รู้สึกว่ายิ่งพิเศษเข้าไปใหญ่พอยิ่งพิเศษก็อะไรยิ่งไม่ใช้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายของบางอย่างครับก็เลยถูกเก็บไว้นานมากนะทั้งที่เหตุผลที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกก็คืออยากใช้ตอนแรกที่ซื้อมาเพราะว่าอยากได้อยากจะเอามาใช้นั่นแหละน้ำหอมกลิ่นนี้มันหอมมากนะถ้าได้ฉีดแบบคงหอมนะดูอยากใช้สุดท้ายแล้วเอามาปุ๊บรู้สึกว่าเอาไว้ใช้ในวันพิเศษดีกว่าก็พิเศษขึ้นอีกพิเศษไม่พอก็ขยับไปเรื่อยๆสรุปไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับมันเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องแบบนี้นะฮะไม่ได้แค่เป็นเฉพาะกับของที่มีราคาแพงนะคุณผู้ฟังนะมันเกิดขึ้นได้กับเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับนะฮะเทียนหอมสมุดสวยๆเครื่องเขียนอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่เก็บไว้กินในโอกาสพิเศษหรือแม้แต่นะฮะบางคนเนี่ยมีเป็นตอนของซีรีส์อะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะชอบมากๆซีรีส์เรื่องนี้ตอนนี้นะเก็บไว้ดูดีกว่ายังไม่อยากดูตอนนี้เดี๋ยวมันหมดเก็บไว้ดูในวันพิเศษวันอันนั้นนู้นก็ไปให้ความพิเศษมันจนบางทีก็ลืมดูก็ไม่มีคุณผู้ฟังนะฮะขนาดซีรีส์นะคนเรายังไปแอดค่าให้เลยอะไรอย่างเงี้ยจุดที่น่าสนใจคือว่าเรากำลังพยายามรักษาความพิเศษของสิ่งนั้นเอาไว้เราพยายามรักษาให้รู้สึกว่ามันยังคงพิเศษอยู่กับเราให้คุณค่ากับมันไว้อย่างนั้นอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ในอีกมุมนึงคุณผู้ฟังครับการรักษาความพิเศษด้วยการไม่ใช้เนี่ยอาจจะทำให้เราไม่ได้รับประโยชน์หรือว่าความสุขจากสิ่งที่เรามีก็ได้ใช่ไหมเราก็เลยยังแบบอยู่เป็นแบบวันธรรมดาธรรมดาอยู่งั้นยังไม่มีวันพิเศษก็ยังไม่มีวันที่แบบมีความสุขสุดๆสักทีอะไรเงี้ยมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เขาสะท้อนแนวคิดนี้ได้ดีมากๆก็คือเรื่องของopen that bottle night ครับopen that bottle เปิดขวดนั้นคืนนี้นะฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่มีไวน์ขวดพิเศษที่เก็บเอาไว้ฝรั่งคุณผู้ชมเขามีไวน์พิเศษเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะฮะขวดนี้เก็บไว้ฉลองวันสำคัญขวดนี้รอแขกคนพิเศษขวดนี้แพงมากยังไม่ควรเปิดหรือว่าขวดนี้มีความทรงจำเลยยิ่งไม่กล้าเปิดอะไรสุดท้ายบางขวดฮะก็เลยถูกเก็บไว้นานมากนะก็เลยเกิดเป็นแนวคิดกำหนดวันนึงขึ้นมาเนี่ยเพื่อบอกว่าเอาขวดที่คุณเก็บไว้รอโอกาสพิเศษเนี่ยออกมาเปิดสักทีเปิดขวดนั้นคืนนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมความน่าสนใจของแนวคิดนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องวายเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่มันเหมือนกับเป็นการกลับวิธีคิดจากเดิมครับปกติเนี่ยที่เราคิดว่าเรารอให้มีวันพิเศษก่อนแล้วค่อยเอาของพิเศษออกมาใช้อะไรอย่างนี้นะครับผมมันเป็นทฤษฎีนะคุณฟังทฤษฎีเปิดวายขวดนั้นคืนนี้มันเป็นทฤษฎีหนึ่งคุณผู้ฟังครับเพราะนั้นเนี่ยเอาทฤษฎีนั้นเนี่ยมาใช้กับสิ่งของที่เรารอวันพิเศษได้นะฮะลองเอาของพิเศษออกมาใช้ก่อนแล้ววันธรรมดาวันนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นวันพิเศษขึ้นมาก็ได้เอาของพิเศษมาใช้ในวันธรรมดาทำให้วันธรรมดาเนี่ยอาจจะพิเศษขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งคุณผู้ฟังเขาบอกว่าของที่เราซื้อมาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยคุณค่าของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่การที่มันยังใหม่ยังเต็มยังไม่มีรอยหรือว่าถูกเก็บไว้อย่างดีเสมอไปนะแต่อาจจะอยู่ที่ว่าเราได้ใช้มันหรือยังอย่างนี้มากกว่านะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะจานสวยฮะคุณแม่ชอบเก็บคุณแม่จานสวยถ้าเราไม่ได้ใช้กินข้าวมื้อธรรมดาแล้วมีความสุขเนี่ยนะฮะน้ำหอมกินโปรถ้าฉีดไปทำงานแล้วทำให้มีความสุขก็ดีอะไรอย่างนี้นะหรือว่าเสื้อตัวสวยเอามาใส่วันธรรมดาแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นก็รู้สึกดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยวันธรรมดาอาจจะกลายเป็นวันพิเศษขึ้นมาได้นะครับผมนะฮะซึ่งของเหล่านี้ก็เรียกว่าให้ของสิ่งเหล่านี้นะฮะให้น้องเนี่ยได้ทำหน้าที่ของมันให้เต็มที่ที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับผมให้วันธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นวันพิเศษขึ้นมาได้นะครับแล้วก็บางสิ่งที่เราเรียกว่าวันพิเศษเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดวันครบรอบงานแต่งงานหรือว่าวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเสมอไปเพราะว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยวันธรรมดามันมีจำนวนเยอะกว่าวันพิเศษเนาะวันธรรมดามันมีจำนวนเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เนี่ยควรมีหน้าที่ในการเติมเต็มวันธรรมดา ให้เป็นวันที่พิเศษขึ้นมาบ้างอย่างน้อยเนี่ยในปีหนึ่งเราจะได้มีวันพิเศษเพิ่มขึ้นมาไม่มากก็หน่อยวันธรรมดาๆอย่างเช่นวันพุธวันพุธนะครับผมเอ๊ะก็เป็นวันพุธธรรมดาที่กลางสัปดาห์ที่ยมแล้วทำยังไงดีให้มันพิเศษขึ้นมาก็อะไรผูกผ้าพันคอลาย Toy Story 5น่ารักเป็นวันอะไรวันธรรมดาอยู่ดีไม่ใช่ก็รู้สึกว่าพิเศษขึ้นมาทันทีเพราะวันนี้ได้ผูกผ้าพันคอลายใหม่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะใครอยากเห็นผ้าพันคอลายใหม่ลาย Toy Story เข้ามาส่อง TikTok ได้เลยจ้ะอวดแบบนี้นะครับนั่นก็คือทฤษฎีนะครับเอาไวน์ขวดนั้นมาเปิดคืนนี้นั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นครับเนี่ยก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าที่บ้านนะครับมีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแต่ยังไม่เคยได้ใช้เอาและเป็นของของใครเก็บมานานแค่ไหนเป็นของใครแล้วทำไมยังไม่ได้ใช้วันนี้มารีวิวกันหน่อยนะครับย้ำนะมีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแต่ยังไม่ได้ใช้ของเป็นของใครเก็บมานานแค่ไหนนะครับเป็นของใครนะแล้วทำไมยังไม่ได้ใช้วันนี้มารีวิวกันหน่อยนะฮะสันชัยท็อกกระเป๋าเช้านี้ LINE @sunshayradio
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: นะครับที่อยู่ในอันดับที่18สัปดาห์นี้ของเราเนี่ยอบนิธินะครับเจ้าของรอยยิ้มส่วนก่อนหน้านั้นก็เป็น new entry อันดับที่16นะฮะขอบคุณกันจากพี่ซินซิงคูล่านะครับมี request เข้ามาได้ฟังแล้วก็อย่าลืมข้อความตอบกลับกันด้วยจ้ามาตอนนี้ 8:39 นะครับซันชายช็อกโกแลตของเรามีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแต่ยังไม่ได้ใช้เออแล้วของเป็นของใครเก็บมานานแค่ไหนแล้วทำไมยังไม่ได้ใช้วันนี้มารีวิวกันหน่อยนะครับมาดูข้อความกันนะฮะเยอะแยะมากมายแหละมีทุกบ้านอยู่แล้วแหละของที่แบบเป็นสมบัตินะฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้เอาเชยชมอย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวไปดูข้อความกันดีกว่านะครับมีใครตอบมาแล้วบ้างนี่เลยจ้านะครับผมคุณบีมนะครับเป็นเสื้อผ้าค่ะนะฮะบีมบอกว่าเสื้อผ้าค่ะซื้อมาเพราะว่าเห็นว่าสวยคิดว่าเดี๋ยวต้องมีโอกาสได้ใส่แน่นอนแต่พอถึงเวลาจะแต่งตัวจริงเนี่ยก็หยิบแต่ชุดเดิมๆวนไปสุดท้ายตัวใหม่ก็ยังนอนอยู่ในตู้เหมือนเดิมค่ะสรุปไม่ได้ซื้อมาใส่ค่ะซื้อมาเก็บเป็นคอลเลคชันเฉยๆเออเพราะว่าเราคิดว่าทุกวันเป็นวันธรรมดาใช่ไหมรอไว้ใส่วันโอกาสพิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะลองหยิบขึ้นมาดูนะเหมือนทฤษฎีไวน์ขวดนั้นนะฮะเผื่อว่าวันธรรมดาจะได้กลายเป็นวันพิเศษขึ้นมาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับไปต่อนะครับมีสัญญาณไม่ค่อยเสถียรคุณยุทธฟังทางไหนฮะทางแอปพลิเคชันหรอหรือว่ายังไงลอง refresh ดูดีไหมครับลอง refresh ดูนะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแบงค์จะเช็คด้วยนะครับผมนะฮะไปต่อฮะน้องคุณจูนบอกว่าหมอนรูปหน้าดาราของหนูเองค่ะ เก็บมาตั้งนานตั้งแต่ตอนตามนักร้องเกาหลีจะ2ปีแล้วยังอยู่ในตู้ซีนอย่างดีจะแกะใช้ก็กลัวเก่าเลยเอาไว้ตั้งโชว์ดีกว่าหมอนหน้าดารามันก็ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่กล้าเอามาใช้เพราะมันจะกระจี่นะคุณผู้ฟังมันจะกระจี่เนาะเอาไว้โชว์ดีกว่าน่ารักดีเข้าใจได้นะครับไปต่อนะฮะคุณหมิวสัสิธรกันบ้างดีกว่าฮะบอกว่าเป็นรองเท้าส้นสูงของเราเองค่ะซื้อส้นสูงมาแล้วผู้หญิงไม่ใช่ใส่ส้นสูงทุกวันนึกออกป่ะเออซื้อมาไว้นานมากตั้งแต่ลูกขวบกว่าตอนลูก4ขวบแล้วค่ะยังไม่เคยใส่เลยซื้อมาจะใส่ไปงานแต่งงานเพื่อนสนิทพอถึงวันจริงไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าสถานการณ์จริงต้องวิ่งไล่จับลูก ช่วงนั้นเนี่ยลูกกำลังเห่อเดินมากนะณตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ใส่เลยค่ะอ่ะลองหยิบมาใส่หน่อยเผื่อว่าวันธรรมดามันจะรู้สึกพิเศษขึ้นวันนี้อยากใส่ส้นสูงนึกออกป่ะลองดูนะครับผมนี่ไงผู้หญิงก็ไม่ได้ค่อยใส่ส้นสูงทุกวันนึกออกป่ะเออบางทีเราแบบไม่ได้ใส่ขนาดนั้นเนาะเข้าใจได้นะครับผมไปกันที่แม่ฝนฮะแม่ฝนบอกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างทางด้านของฉะเชิงเทรานะครับผมรายงานมานะฮะเหมือนเดิมเลยค่ะน้ำยังไม่ลดเลยเพราะพื้นที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำจากนครนายกประจินบุรีเขื่อนจำเป็นต้องปล่อยน้ำเต็มที่เพราะว่าถ้าไม่ปล่อยเนี่ยเขื่อนแตกได้แล้วก็ฝนยังคงตกนะฮะเติมอยู่เกือบทุกวันต้องใช้เวลาเพราะมวลน้ำมหาศาลมากค่ะทุกคนส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะฮะของเราทางปราจีนบุรีฉะเชิงเทราด้วยนะครับผมนะช่วงนี้ก็ค่อนข้างหนักหนาอยู่ส่วนใดๆนั้นน้ำก็ท่วมบ้านไปนะครับผมท็อปิกก็ต้องตอบด้วยอะไรอย่างนี้แม่ฝนก็เลยบอกว่านะฮะพัดลมดูดอากาศค่ะ นะซื้อมาตั้งแต่ตอนสร้างบ้านหลังเก่าที่แหลมฉบังกะว่าจะติดตั้งแต่ดันลืมบอกช่างก่อนว่ามีพัดลมดูดอากาศเอ้านะให้เว้นช่องอิฐไว้ด้วยไม่ได้บอกเขาพอสร้างเสร็จก็เลยไม่ได้ติดเก็บไว้อย่างนั้นมาตลอดจนขายบ้านย้ายกลับมาอยู่ฉะเชิงเทราก็ยังแบกขนมาด้วยอีกคิดในใจว่าเดี๋ยวบ้านใหม่ค่อยติดก็ได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ติดอยู่ดีค่ะนะล่าสุดเจอน้ำท่วมน้องพัดลมดูดอากาศก็นอนแช่ในน้ำไปด้วยคราวนี้คิดว่าถึงเวลาของน้องแล้วค่ะทิ้งได้แบบไม่ต้องเสียดายเพราะอยู่กันมานานมากเนาะแต่ไม่เคยได้ทำหน้าที่ของตัวเองเลยนะปอลอน้ำท่วมก็ดีเหมือนกันนะคะอะไรที่เก็บเก่าๆเพราะเสียดายเนี่ยพอถึงเวลาทิ้งจริงๆเนี่ยกลับทิ้งได้แบบไม่เสียดายเลยค่ะเพราะว่ามันน้ำท่วมจ้าคุณแม่นะฮะขอบคุณข้อความในเบรกนี้ของแม่ฝนด้วยไปต่อฮะน้องเพชรที่วันนี้น่าจะขับรถนะยาวๆนะครับบอกว่านี่ฮะ ของเพชรก็คือว่านะครับผมเมื่อเช้าบอกว่าเห็นข่าวกวินปุ้ยแล้วก็ไม่มีอะไรตลอดไปเนาะใครที่มีรักที่ดีรักที่แก่เท่าไปด้วยกันก็คือเก่งและก็โชคดีจริงๆนะครับขอให้คนโสดที่มีคู่ที่ดีคนมีคู่แล้วก็ขอให้มั่นคงทั้งกายและจิตใจพบคู่ชีวิตที่เป็นคู่ชีวิตร่วมทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับนึกไม่ออกดูพี่น้ำฝนกับพี่หนึ่งพี่พัดพี่มาโนดเป็นตัวอย่างค่ะนี่ถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปนั่งกินข้าวกับพี่หนึ่งกับพี่น้ำฝนนะก็จะเห็นว่าบ้านนี้เขาน่ารักนะคุณผู้ฟังนะฮะคือทางด้านคุณภรรยาจะทำอะไรคุณสามีก็ตามใจไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยตลอดทั้งวันนะฮะอยู่ด้วยตลอดทั้งวันไม่บ่นไม่หือไม่อืออะไรเลยนะครับผมลูกสาวด้วยคนหนึ่งนะฮะทางด้านของพี่มาโนดนั้นก็เป็นคุณสามีที่น่ารักที่ปอกทุเรียนให้คุณภรรยานะครับทานนะฮะ อ่ะน้องเพชรตอบว่ารองเท้าสีขาวของเพลย์บอยค่ะซื้อมา3เดือนแล้วยังไม่ได้ใช้กลัวเปื้อนนะฮะโรคจิตชอบซื้อรองเท้าสีขาวแต่ไม่กล้าหยิบใส่แต่คู่เดิมที่เปื้อนแล้วคู่ใหม่เรียงไว้ขาวๆมองให้ชื่นใจไม่ต้องใส่ส่วนของอย่างอื่นก็คงเป็นพวกเสื้อศิลปินตามคอนเสิร์ตค่ะนอกจากของเมนก็จะมีของ M2M ของค็อกเทลตอนล่าคอนล่าสุดที่ห่วงมากจะซื้อ2ตัวจะซื้อ2ตัวต่อแบบซื้อไซส์ปกติใส่จริง1ตัวอีกตัวเพิ่ม1ไซส์เก็บเป็นที่ระลึกแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะครับไม่ไปด้วยค่ะอิจฉาคนป้อมมารุนป้อนหมดป้อนมารุมกันหมายถึงว่าพี่หนึ่งป้อนพี่น้ำฝนหรอพี่แบงค์ยังไม่เคยเห็นโมเมนต์แบบเขาป้อนอะไรกันนะแต่ที่เห็นตลอดก็คือว่าไปไหนก็ไปเงียบๆนั่งด้วยยิ้มกุ้มกิ่มกุ้มกริ่มอยู่อย่างนั้นไม่หือไม่อือไม่อะไรสบายชิวๆเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะสำหรับพี่หนึ่งพี่น้ำฝนนะโอเคขอบคุณทุกข้อความในเบรกนี้ด้วยนะครับมีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแต่ยังไม่เคยได้ใช้เป็นของใครเก็บมานานแค่ไหนแล้วทำไมยังไม่ได้ใช้วันนี้มารีวิวกันหน่อยนะครับส่งมาที่ LINE @sunshine radio ครับ
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Moveเร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิค
4: ลีโอนาร์โด
3: แบทแมน
4: โรเบิร์ตแพททินสัน
3: มือปืนโลกพระจันทร์
4: เต๋าสมชาย
3: รู้ลึก
4: รู้จริง
3: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจกKnow How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชั้นแน่
3: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ Film จันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
5: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
6: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
7: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
6: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
7: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
6: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

นิวเอนทรีในสัปดาห์นี้เปิดไปครบทุกเพลงแล้วนะฮะเพลงนี้ด้วยนะฮะแจ็คสันหวังกับ Thank you นั่นเองนะส่วนตอนนี้8โมงเช้า56นาทีนะครับสันชายทอล์คอบาวท์เช้านี้มีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแต่ยังไม่เคยได้ใช้อ่ะเป็นของใครเก็บมานานแค่ไหนแล้วทำไมยังไม่ได้ใช้สักทีมารีวิวกันหน่อยในชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: เป็นจำนนนะฮะงานจากนนทนนนะครับส่วนก่อนหน้านั้นไม่มีวันเพลงใหม่จากเจมินายฟรีไจเออร์นะฮะกับไม่มีวันนะครับมีรีเควสต์กันตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็เลยลงคิวไว้เลยนะฮะได้ฟังแล้วก็อย่าลืมข้อความตอบกลับกันด้วยนะครับแล้วก็ซันชัยทอล์คอบาวท็อปปิกของเราเช้านี้ฮะมีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแต่ยังไม่เคยได้ใช้มาดูซิว่าเป็นของของใครเก็บมานานแค่ไหนแล้วทำไมยังไม่ได้ใช้กันบ้างนะมารีวิวกันหน่อยไปดูข้อความกันคุณผู้ฟังมีคนตอบมาเยอะละนะฮะสำหรับของใครฮะคุณเจสวัสดีค่ะคุณเจบอกว่ารองเท้าวิ่งค่ะเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยกล้าออกมาใส่เพราะรู้สึกว่าต้องรอโอกาสสำคัญสำคัญหรือว่าวันที่ตั้งใจจะออกไปวิ่งจริงๆถึงจะหยิบมาใช้เลยกลายเป็นของซื้อมาแล้วเก็บไว้นานกว่าจะได้ใช้ค่ะนะฮะก็คือสรุปอะไรยังไม่ได้เริ่มวิ่งเลย รอให้พร้อมที่จะวิ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยลองดูลองดูลองเอามาใส่ไว้ก่อนเอาลองมาใส่ก่อนใส่แล้วแบบเผื่อจะรู้สึกแบบอยากวิ่งขึ้นมาบ้างเนาะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปวิ่งนะฮะได้เลยเช็คลิสต์นะครับลงคือเราฟังนะฮะขอบคุณคุณเจด้วยครับรองเท้าวิ่งเหมือนให้แม่งเองอ่ะเมื่อก่อนน่ะซื้อรองเท้าวิ่งอ่ะหลายคู่เหมือนกันนะคู่ล่าสุดอ่ะคู่โปรดมากก็ใส่เอามอไซค์ไปล้มแน่เมื่อตอนสิงหาคมนะขาดไปแล้วก็เลยยังไงต้องซื้อใหม่จ้ะนะแล้วก็เป็นมนุษย์รองเท้าขาวเต็มบ้านซื้อแต่สีขาวนะครับนะแล้วก็นะก็ต้องขยันซักด้วยสำหรับสีขาวเนาะรองเท้าวิ่งเข้าใจได้นะครับผมอ้าวไปต่อของใครอีกฮะของมากะที่นะครับครูแบมบอกว่าผ้าห่มของตัวเองแล้วกันค่ะเป็นผ้าห่มคอลเลกชันที่ซื้อตามศิลปินเกาหลีค่ะคอลแลบกับโมชิเป็นหน้าศิลปินไม่กล้าใช้เลยค่ะเพราะกลัวมันเก่าแล้วก็หาซื้ออีกไม่ได้แล้วค่ะอันนี้เข้าใจได้แล้วก็มีการบอกหมอนรูปหน้าดาราก็มีค่ะแต่เขาทำเป็นการ์ตูนอย่างนี้ใช่ไหมไอ้พวกของที่มันเป็นแบบเป็นหน้าดาราเป็นอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยกล้าใช้เนาะรู้ฟังเนาะเรารู้สึกว่าเขาไม่ควรมาแปดเปื้อนอะไรกับเรา มันไม่กล้าซบนะมันไม่กล้าแบบโดนตัวแต่ต้องอะไรอย่างงี้ป่ะเก็บไว้เป็นของที่ระลึกอันนี้เข้าใจได้นะครับได้อ่ะไปกันที่วาสินีแนนคุณวาสินีแนนนะครับผมเพื่อนใครแนนเพื่อนใครนานๆจะมาทีนั้นแนนเนี่ยหายไปหลายวันบอกว่าน่าจะเป็นเทียนหอมค่ะซื้อมาเพราะว่าอยากเอามาวางแล้วก็จุดในห้องให้มีกลิ่นแต่แล้วก็ยังไม่ได้แกะค่ะความขยันตอนซื้อหายไปความขยันตอนซื้อหายไปเก็บมาน่าจะเกินปีเทียนหอมทุกบ้านเป็นเราซื้อเทียนหอมมาไว้เพื่อที่จะบอกว่าเอามาจุดให้ห้องมันหอมๆสุดท้ายยังไงไม่จุดนะเพราะว่าปกติห้องก็ไม่ได้เหม็นเนื้อออกไปแล้วหอมทำไมมันไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็เลยเอามาวางทิ้งไว้ซะอย่างนั้นเฉยๆพี่แบงค์อ่ะที่บ้านก็มีเทียนหอมประมาณโอ้ยเยอะอ่ะซื้อทำไมก็ไม่รู้งงแล้วก็ชอบไปซื้อแบบไปต่อจอวอไปนู่นไปนี่ซื้อเทียนหอมอะไรอย่างงี้หลังๆเทียนหอมจะไม่ซื้อให้ตัวเองแล้วซื้อไปเป็นของฝากไม่รู้จะไปลกบ้านใครหรือเปล่าล่าสุดไปเที่ยวเชียงใหม่ก็คือซื้อเทียนหอมอโรมานะฮะมาฝากเพื่อนแต่ว่ามันเป็นกลิ่นมงคลนะรู้ฟังอะไรแบบนี้นะครับไปตอบคุณส้มนะฮะคุณส้มสวัสดีค่ะคุณส้มบอกว่าเป็นกระเป๋าเดินทางค่ะซื้อมาเกือบ2ปีแล้วตอนซื้อคิดว่าจะได้ไปใช้เวลาไปเที่ยวสรุปมันดูใหญ่ไปใช้เป็นกระเป๋าสะพายเหมือนเดิมเอ้าเออกระเป๋าเดินทางมันใหญ่ไปซื้อมาเกือบไปเที่ยวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวเราก็เลยไม่ได้ใช้ใช่ไหมลองหาโอกาสไปเที่ยวสิแบบเที่ยวแบบแล้วก็เอาของไปเยอะๆมันจะได้ใช้ถ้ามันเป็นใบใหญ่เนาะขอบคุณส้มด้วยนะครับกระเป๋าเดินทางเหรอเนาะเราไม่ได้เดินทางบ่อยใช่ไหมอย่างพี่แบงค์เองเนี่ยกระเป๋าเดินทางก็มี2ใบนะครับเป็นใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ซื้อมาไว้เก็บอุ่นใจเพราะอะไรเพราะว่าตอนพอจะเดินทางพอจะใช้มันหาไม่ทันนะคุณผู้ฟังบางทีเนาะเข้าใจได้นะครับผมแม่ฝนบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมเป็นทั้งจังหวัดเลยฮะสำหรับไปดูภาพมาละนะฮะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาอะไรต่างๆที่น้ำท่วมเนาะทั้งจังหวัดเลยนะฮะส่งกำลังใจให้กับพวกเราชาวฉะเชิงเซากันด้วยนะฮะไปต่อกันที่คุณไลล่าดีกว่าคุณไลล่าจากนาทวีนะฮะฟังจากนาทวีเลยนะครับผมอากาศเป็นยังไงบ้างทางใต้ตอนนี้สงขลาเนาะนะฮะของพิเศษของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของมีค่าราคาแพงอะไรเลยค่ะราคาแค่10-20บาทแต่ว่าเป็นอะไรตะกร้าขนมจีนของแม่ค่ะตะกร้าที่มีทุกบ้านเหรอ ตะกร้าที่มีทุกบ้านหรือตะกร้าขนมจีนของแม่ไม่รู้ว่าแม่เก็บมานานแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่บ้านทำขนมจีนตะกร้าก็จะถูกเก็บไว้ตลอดเคยมีครั้งหนึ่งค่ะเราเอาไปทิ้งเกือบทะเลาะกับแม่ทิ้งทำไมมันใช้ได้ไว้ใส่ของนะแม่บอกว่าเก็บไว้เผื่อเวลาที่บ้านมีงานบุญจะได้เอาไว้ใส่ของใส่วัตถุดิบต่างๆแต่สรุปตั้งแต่เก็บมาไม่เคยได้ใช้สักครั้งเลยค่ะเพราะว่าพอมีงานบุญจริงๆที่บ้านก็เอาไปอะไรนะเอาไปเช่าเหรอชุดจานชามจากชมรมหมู่บ้านอยู่ดีใช่ไหมเก็บไว้เผื่อมันได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้หรอกก็ซ้อนๆวางอยู่อย่างนั้นแต่จะทิ้งมันก็สภาพดีนึกออกไหมมันก็แบบมันก็สภาพดีเกินกว่าเราจะทิ้งนึกออกไหมเราก็เลยไม่ทิ้งพวกกระปุกคุกกี้อะไรต่างๆก็เหมือนกันนะฮะกระปุกกระป๋องคุกกี้อะไรเงี้ยเป็นเราเสียดายอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วก็เต็มบ้านนะครับผมนะอ่ะเข้าใจได้ในส่วนของสิ่งที่แตกก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมสรุปแล้วก็คือไม่ได้ใช้นะคุณไลล่านะนะครับผมไปต่อกันที่ทีฟ้าดีกว่านะครับทีฟ้าบอกว่าน่าจะเป็นอัลบั้มกับแผ่นซีดีเพลงค่ะนะฮะซื้อมาเก็บไว้แต่ไม่เคยได้เปิดฟังจากแผ่นเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นมานั่งฟังเพลงผ่านวิทยุแทนผ่าแผ่นก็เลยยังอยู่ในสภาพสวยๆในตู้กลายเป็นของสะสมไปโดยปริยายจนตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่าที่ซื้อมาเนี่ยเขาขายแผ่นเพลงให้หรือว่าขายแผ่นเปล่าให้เรากันแน่หรือว่าเราจะดื้อซื้อแผ่นเปล่ามาชีฟ้ายังไงดีนะครับผมแล้วเราก็ไปเที่ยวหาฟังจากวิทยุมั่งเปิดจากสตรีมมิ่งนู่นนี่ใช่ไหมแต่เราซื้อของเหล่านี้บางอย่างอ่ะเราซื้อเราเก็บไว้เป็นที่ระลึกเผื่อว่าในอนาคตมันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นรูปแบบอื่นที่มันจับต้องไม่ได้แล้วนึกออกไหมเราก็ซื้อเก็บไว้เพื่อเข้าใจได้นะอย่างแผ่นหนังที่แบบหนังเรื่องโปรดหนังดังหนังเรื่องที่เราชอบอะไรเงี้ยซื้อเก็บเป็นแผ่นสะสมไว้เพลงอะไรเงี้ยเข้าใจได้นะครับเหมือนกันเหมือนหนังสืออะไรเงี้ยหนังสือเดี๋ยวนี้ที่เป็นเล่มๆหายากมันหายากมากๆแล้วก็ราคามันก็แพงด้วยนิยายอะไรเงี้ยเนาะเข้าใจได้นะครับผมแต่ว่านั่นแหละมันก็อยู่ที่มันคุณค่ามันอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจไม่ได้แบบมีโอกาสพิเศษหรืออะไรใช่ไหมฮะเข้าใจได้ครับไปต่อกันที่Baby Bill บอกว่าอาหารเสริมครับเอาซื้อมาแล้วไม่กล้ากินซื้อมาแล้วแต่ไม่กล้ากินเสียดายเพราะกลัวหมดเลยเก็บเอาไว้ในตู้สุดท้ายลืมค่ะไปเจออีกทีตอนหาของเลยจะหยิบมากินสรุปหมดอายุแล้วปีหนึ่งอยากลองให้กว่าเดิมค่ะหมดแต่เสียดายอาหารเสริมซื้อมาแล้วอย่าช้านะเพราะมันไม่สามารถแอบซอบเข้าผิวของเราเข้าร่างกายเราถ้าเราไม่กินก่อนที่มันจะหมดอายุเอาไปกินนะจริงๆพี่แบงค์ว่านะครับเอาไปกินอาหารเสริมนี่เห็นไหมซื้อมาแล้วไม่กล้ากินกลัวหมดคนแบบนี้ก็มีนะครับผมมีแต่คนแปลกๆนะพวกเรานะอ่ะคุณผู้ฟังสัญชาติแล้วก็เบาเช้านี้ครับมีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแต่ยังไม่เคยได้ใช้แล้วมันเป็นของใครเก็บมานานแค่ไหนทำไมยังไม่ได้ใช้สักทีมารีวิวกันหน่อยนะฮะ
1: สัญชาติ talk about

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
4: เพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
7: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ทศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับทบทวนกันทุกวันแล้วก็ทุกช่วงดีเจสำหรับ Sunshine Top of the Week นั่นเองนะช่วงนี้คุณด้วยนะครับสำหรับศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาครับชวนคุณไปอร่อยกันให้สุดกับงานอร่อยเอาเรื่องนะฮะงานที่รวมของเด็ดของดังเมนูอร่อยไม่คนได้ชิมกันแบบจัดเต็มเลยนะครับจะเป็นหมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันง่วงมากหมูกรอบนะลูกชิ้นในปิงชอฉายหอกหมกย่างชอฉายห่อหมกย่างอันนี้เพิ่งเคยไปชิมมาแล้วอร่อยนะฮะมีมาเรียมไก่ฉีครับเตอร์ติมซงติมซำนะครับเขตธารเขตเนาะมีกุยช่ายกิมเฮงนะครับซอนัทขนมต้มเจ้าเด็ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายหลากหลายเมนูอร่อยที่เขาขนทับมาเพียบนะฮะวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้นะครับไปเจอกันได้เลยนะฮะหลากหลายบูธของอร่อยเพียบเลยกับงานนี้อร่อยเอาเรื่องนะครับที่ชั้นบีศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาครับ
0: Good Life Good Music Number 17

เป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตกับเรานะครับมาเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่สัปดาห์ที่2นะครับฟังขยับขึ้นมาจากระดับที่20นะครับมาอยู่ในระดับที่17เรียบร้อยเนื่องจากวันเดนดอฟนะครับเฟเจอริงกับสครับนะสับสนวุ่นวาย1เพลงที่เลือกจากชาร์ตมาฝากกันเช้านี้นะครับส่วนตอนนี้ 9:00 นกับ38นาทีไปกันที่ซิสต้าตัวจริงเรื่องฟ้ากันนะครับวันนี้บอกเลยว่าเรื่องฟ้าเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเพราะซิสต้าเนี่ยเป็นตัวจริงเรื่องฟ้าจริงนะฮะไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องฟ้าบนผิวนะแต่ว่ายังเข้าไปจัดการที่ต้นต่อกันเลยเดียวด้วยสูตรที่เขาคัดสรรสารสกัดสารสกัดนะครับมาแบบตั้งใจทุกตัวนะทำงานเสริมกันแบบครบวงจรตั้งแต่หัวชายเท้าเนี่ยนะฮะจะช่วยยับยั้งการสร้างเป็นสีที่ต้นเหตุช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากแสงแดดให้ดูสม่ำเสมอคนด้วยนะครับรวมไปถึงอัลฟาอะบูตินนะที่ช่วยลดเลือนฝ้านะครับระดับงานวิจัยเนี่ยยับยั้งเมลานินตรงจุดแล้วก็อ่อนโยนกับผิวที่แพ้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็จะมีคอลลาเจนนะที่ไม่ใช่แค่ความชุ่มชื้นนะครับแต่ว่ายังช่วยเสริมโครงสร้างผิวชั้นลึกเนี่ยให้ผิวกระชับนะครับแต่งตึงพร้อมทั้งรับสารออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นแปลว่าผิวของเราเนี่ยจะรับประโยชน์คุณค่าต่างๆจากสิ่งที่บำรุงเข้าไปเนี่ยได้แบบเต็มที่นะครับแล้วก็พร้อมกับจับคู่สารสกัดลำไยด้วยนะครับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้หน้าเนี่ยไม่ใช่แค่ฝ้าจางนะครับแต่ว่ายังดูสุขภาพดีขึ้นทางหน้าเลยนะแนะนำให้ใช้ให้ครบนะครับทั้ง3สเต็ปเลยตั้งแต่การเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้านะครับบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าแล้วก็ปลอบประโลมผิวนะครับช่วยฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้านั่นเองนะครับจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้านะครับวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณได้เลยและที่สำคัญตอนนี้ซิสต้าเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ 7-Eleven นะฮะให้คุณได้เลือกกันทั้งสายบำรุงผิวแล้วก็สายเมคอัพเลยนะครับใครที่เป็นสายบำรุงครับเซรั่มฝ้าชายเท้าตัวเด็ดเรื่องฝ้าเนี่ยนะฮะซื้อ2แถม1คุ้มกว่าเดิมถึง 33% ไปเลยนะฮะหรือว่าใครที่ใช้เป็นประจำอยากจะตุนแบบยกกล่องนะครับก็เหลือเพียง156บาทจากปกติ234บาทนะครับหรือใครที่เป็นสายเมคอัพเนาะนะก็จะมีลิปน้ำเชื่อมซิสต้านะครับทั้งสีส้มแล้วก็สีแดงด้วยนะครับราคาปกติซองละ49บาทครับช่วงนี้ซื้อ2แถม1เหมือนกันคุ้มถึง 33% แล้วก็แบบยกกล่องนะครับจากราคาปกติ294บาทเหลือเพียง196บาทเท่านั้นใครอยากดูแลเรื่องฝ้าพร้อมๆกับการเติมสีสันบนใบหน้าด้วยช่วงนี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับไปกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับใกล้บ้านคุณตั้งแต่วันนี้ถึง23ตุลาคมนี้เลยนะครับ Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
2: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

พลงนี้ตั้งแต่ปี2541ดักรู้ฟังคนฟังของเราบางคนน่ะเพิ่งจะได้ขวบเดียวเองอ่ะพี่แบงค์ยังไม่เข้ามหาลัยเลยอ่ะเพลงนี้ปี1998นะครับแพ้ใจใหม่เจริญปุระนะฮะในอัลบั้มที่ชื่อว่าแผลงฤทธิ์นะครับอ่ะสาแก่ใจสำหรับคนที่รอฟังเพลงเก่านะฮะเก่าได้จิตได้ใจเหลือเกินนะครับแต่ก็เพราะอยู่เลยยังร้องตามได้เลยเขาชื่อเพลงแพ้ใจนะคุณฟังไม่ได้ชื่อเพลงเก่งมาจากไหนนะจ๊ะ ไปดูข้อความกันดีกว่ามีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแต่ยังไม่เคยได้ใช้ครับเป็นของใครเก็บมานานแค่ไหนแล้วทำไมยังไม่ได้ใช้ฮะวันนี้มารีวิวกันหน่อยไปเคลียร์ข้อความกันดีกว่าคุณผู้ฟังเยอะแยะมากมายไก่กองนะเช้านี้นะครับนะคุณเบียร์จ้าคุณเบียร์บอกว่าเหมือนอ่านแล้วเลยใช่ไหมหรือมีคนตอบเหมือนกันนะฮะโฟโต้บุ๊กแล้วก็อัลบั้มอยู่ในซีนไม่ได้แกะเลยได้มาแล้วก็เอาเข้าชั้นเก็บตั้งแต่สมัยตามวงเกาหลีจนถึงคนไทยรู้สึกดีที่มีแต่ไม่อยากเปิดกลัวยับนะฮะมีคนเก็บโฟโต้บุ๊กไว้เหมือนเบียร์เลยนะฮะอ่านของคนอื่นไปละตะกี้นะครับอันนี้เก็บโฟโต้บุ๊กนะฮะไปต่อของคุณน้ำฝนครับคุณน้ำฝนบอกว่าเป็นแผ่นมาร์กหน้าของอีสกินค่ะหน้าซองเป็นของน้องแบม ตอนนั้นเนี่ยซื้อมากะว่าจะตัดแล้วก็ล้างซองเก็บไว้กลายเป็นว่าตัดใจตัดไม่ลงเก็บไว้ทั้งแบบนั้นเก็บมาหลายปีมากๆจนกระทั่งต้องตัดใจทิ้งไปเร็วๆนี้เองค่ะเพราะว่าน้องไม่ไหวแล้วเสียดายมาก เพราะว่าหน้าซองก็เป็นเมนของเราอะเนาะ นี่แล้วมาร์กหน้าในตู้เย็นเต็มไปหมดเลยอะคุณผู้ฟังแม่ก็ต้องกลับไปรื้อดูเหมือนกันนะว่าอะไรอันไหนหมดอายุไปแล้วบ้างอะมาร์กหน้าโอ้ my god มีคนเป็นเหมือนเราเยอะแยะมากมายนะครับผมขอบคุณคุณน้ำฝนด้วยนะครับไปต่อกันที่คุณโกโม่ฮะโกโม่บอกว่าหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันดูน้ำเสียงโดราเอมอนนะครับผมเวลาโชว์ของพิเศษอะของที่ซื้อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะซื้อมาตั้งแต่วันที่โปรโมชั่นลดราคาจัดหนักเมื่อ1ปีก่อนด้วยความที่ตั้งใจว่าจะเอามาทำอาหารคลีนทานเพื่อสุขภาพแต่พอถึงเวลาจริงทำงานกลับมาก็เหนื่อยก็สั่ง delivery ตลอดสุดท้ายน้องก็ยังคงเป็นอยู่ในกล่องเหมือนเดิมเนี่ยตั้งโชว์สวยๆอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวจนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ได้ทำก็คือสั่งของกินเหมือนเดิมบ่ได้ทำเจ้านะครับผมนี่มีหลายอย่างมากเลยที่แบงค์ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ทำเหมือนกันเนี่ยพวกอุปกรณ์มีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมย้ายไปอยู่คอนโดเพิ่งย้ายเข้าคอนโดใหม่ๆไงแล้วก็คอนโดเรามีครัวเราก็จะซื้อกระทะซื้ออะไรต่างๆอุปกรณ์ทำครัวหวังใจว่าจะได้ทำอาหารทานเองแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีการแบบอาหารแบบเปิดเมนูอาหารง่ายๆทำเองอะไรใช่ป่ะพวกไข่เจียวอะไรง่ายๆเพราะคนทำกับข้าวไม่เป็นคุณฟังพวกอยากกินแบบไข่คนไข่อะไรขยี้อะไรเงี้ยทำไม่เป็นใช่ป่ะก็ไปหาวิธีการทำมาหวังว่าจะทำกับข้าวง่ายๆกินเองทุกวันนี้ยังไม่ทำเลยแล้วก็อยู่อย่างนั้นหม้อเมื่อกระทะกระเทอะอะไรก็อยู่ตรงนั้นนะรับพงรับพีนะฮะลิงยิ่งทำงานหยุดสัปดาห์ละ1วันฝันไปแต่จะทำกับข้าวกินเองไม่ได้ทำสรุปแล้วป่านนี้ก็ยังไม่ได้ทำกับข้าวทานเองเลยนะฮะได้เวลาส่งท้ายแล้วก็แล้วกันนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันต่อนะครับมีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแล้วยังไม่เคยได้ใช้มาดูกันซิว่าเป็นของใครกันบ้างเก็บมานานแค่ไหนแล้วทำไมยังไม่ได้ใช้เพราะอะไรนะครับ

0: Good Shy Radio. Good Life. Good Music.
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Move.เร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ดับหนึ่งของเรานะครับเวอร์ชันนี้จ้าไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ร้องยากจ้าแต่ว่าเพราะเธอแล้วก็ถ้าร้องไม่ได้เท่าไหร่เราก็ฮัมเอานะคุณผู้ฟังนะเพลงนี้นี่นะครับผมคาตานะฮะนุนิวชาวรินจ้าแล้วก็โบกี้ไลออนนะครับอันดับหนึ่งต่อเนื่อง2สัปดาห์ซ้อนครับ7สัปดาห์กับกันอยู่ในชาร์ตนะฮะวันพุธแล้วนะครับคะแนนยังมาอย่างต่อเนื่องฮะลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้าจะครองแชมป์เป็นสัปดาห์ที่3ได้หรือเปล่านะครับไว้ลุ้นกันนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นไปต่อไว้ไปต่อไหมเฟเจอริ่งกับพี่ไฮนะครับงานจากเบนซ์ข้าวขวัญนะครับพี่พาดมาและน่าจะได้ยินแหละนะครับเพลงนี้นะพี่พาดทักทายเรามาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะมา10โมงเช้า18นาทีนะครับเรากลับมาสเตจูนกันต่อนะครับสัญชัยช็อกโกแลตในชั่วโมงสุดท้ายฮะแล้วก็ช่วงนี้มาพร้อมๆกับสุภาลัยเซนส์พัทยาครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาเนี่ยที่ออกแบบมาให้ทุกวันเนี่ยสะดวกได้ในทุกเซนส์นะครับเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่ม 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรเรียกว่าห้องใหญ่คุณผู้ฟังในราคาเท่านี้เนี่ยถือว่าบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะฮะจะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้ถึงเวลาอันล็อกยูร์เซนส์แล้วนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็โทรได้เลย1720หรือ www.palai.com ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะไปดูข้อความกันดีกว่านะครับสัญชัยรักกระเป๋าเช้านี้ครับท็อปิกมีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแต่ยังไม่เคยได้ใช้ฮะเป็นของใครเก็บมานานแค่ไหนแล้วทำไมยังไม่ได้ใช้สักทีมารีวิวกันหน่อยฮะไปเคลียร์ข้อความกันนะครับคุณโกโม่นะครับมารับเพลงเนาะอ่านไปแล้วหม้อทอดแล้วน้ำมันนะฮะโกโม่มีของใครอีกฮะมาม่าทูเบลส์นะครับก็มารับเพลงด้วยนะครับนะแต่ยังไม่ได้บอกตอบท็อปิกนะมีหลายมีคนมาสายหลายคนเหมือนกันไปกันที่พี่หมูดีกว่าทุกคนพี่หมูบอกว่าของพี่เนี่ยคงจะเป็นรองเท้าส้นสูงรองเท้าคัตจูไว้ใส่ออกงานที่มันเป็นพิธีรีตองต่างๆค่ะอย่างเช่นงานแต่งงานสัมมนาองค์กรต่างๆแต่แทบจะไม่ได้ใช้เลยครับพอถึงเวลาจะไปจริงๆเนี่ยใส่คัตจูสั้นธรรมดาเพราะมันไม่ถนัดเลยสมัยตอนพี่ทำงานเนี่ยต้องไปงานเกี่ยวกับวันสตรีทุกปีต้องใส่ครับแต่สุดท้ายไม่รอดฮะเคยใส่ครั้งนึงไม่เดินไปไหนเลยครับนั่งอย่างเดียวมันไม่ถนัดจริงๆให้น้องๆที่ทำงานเนี่ยไปหมดตอนออกจากงานครับตอนนี้เนี่ยใส่รองเท้าแบบสบายๆไว้ก่อนอายุมากขึ้นทุกวันสุขภาพเท้าก็สำคัญครับเข้าใจได้นะฮะคนที่บางท่านเนี่ยใส่ส้นสูงแล้วก็ไม่ได้ใส่บ่อยๆเนาะมันก็จะไม่ถนัดใช่ไหมแม่แบงเองนะครับป้าเพียรนั้นใส่ส้นสูงเป็นชีวิตประจำวันใส่ส้นสูงเดินสับๆอยู่อย่างนั้นนางก็เลยไม่ค่อยอะไรนะแต่ตอนนี้ก็คือทุกวันนี้ไม่ใส่แล้วนะฮะนางส่งให้รุ่นน้องหมดแล้วนะครับทุกวันนี้อยู่บ้านนะฮะก็เลยไม่ได้ใส่แล้วเหมือนกันขอบคุณข้อความจากพี่หมูแล้วข้อความจากพี่หมูด้วยนะครับไปต่อฮะคุณกิฟต์ครับคุณกิฟต์บอกว่ากางเกงยีนของตัวเองค่ะซื้อมาเก็บไว้นานจนลืมหาไม่เจอเจออีกทีตอนนี้มีตัวใหม่แล้วค่ะซื้อตัวใหม่แล้วไปหาเจอนี่มันเคยเป็นนะซื้อกางเกงยีนเนี่ยตัวดีนะฮะชอบซื้อมาแล้วลืมเพราะว่ากางเกงตัวแบบที่เราใส่ทุกวันมันก็ใส่โอเคอยู่แล้วขอบคุณของขวัญหมวกเท่ๆนะครับจากเป็ดสุเทพด้วยจ้านะฮะไปต่อฮะเมเดตอบหรือยังเมเดตอบว่าเครื่องอบแซนด์วิชเลยค่ะมีอยู่ในบ้านมานานหลายปีแล้วว่าจะเอามาทำกินตอนเข้าตอนเช้าอบร้อนๆแต่ไม่เคยได้เปิดใช้งานเลยจบที่การกินข้าวมื้อใหญ่ให้อิ่มท้องแทนหรือถ้าอยากกินแซนด์วิชจริงก็คือไม่เคยออกมาใช้งานแต่ว่าไปสั่งกินเองง่ายกว่าซื้อมาเก๋ๆของพี่แบงค์อ่ะไม่ได้ซื้อนะได้มาจับของขวัญจากการจับของขวัญเป็นแบบเครื่องปิ้งขนมปังทำแซนด์วิชอะไรอย่างนี้เนาะนะฮะก็ไม่ใช้อยู่ดีนะครับไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็ไปให้ใครนะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็จะประมาณนั้นไปกันที่พี่อากันบ้างนะครับพี่อาบอกว่ารองเท้าส้นสูงโอ้ผู้หญิงหลายคนจะมีรองเท้าส้นสูงที่ซื้อเก็บไว้เนาะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันใช่ไหมพี่อาบอกว่ารองเท้าส้นสูงสูตรค่ะไม่ต้องสืบของเราเองภาพในหัวตอนทำออกกันไหนก็คือแบบใส่สูทส้นสูงให้แบบดูดีหน่อยเดินดูความเรียบร้อยแต่ความเป็นจริงคือมันไม่ใช่มีงานที่ไหนที่ไม่ได้วิ่งไม่มีรองเท้าผ้าใบเท่านั้นที่คู่ควรสูทเหรอคะห้อยในตู้ค่ะเป็นคนขี้ร้อนเหงื่อเยอะไม่น่าจะเหมาะกับเรารอใส่งานแต่งเพื่อนเพื่อนก็ไม่แต่งสักคน นี่พี่อาเอาไว้ใส่แต่งในงานแต่งพี่ปลาสิพี่อางานแต่งพี่ปลาใส่สูทเอารองเท้าส้นสูงมาใส่นะงานแต่งพี่ปลาหรืองานแต่งพี่ปลาเร็วๆนี้ อันนี้ถือเป็นการอวยพรนะฮะขอบคุณข้อความจากพี่อ่าด้วยนะครับไปต่อนะครับพี่ตุ๊กกันบ้างนี่พี่ตุ๊กน้องจะบอกให้มีคนบอกว่าจะลากจะชวนใช่ครับจะชวนพี่ตุ๊กเนี่ยมาเที่ยวพัทยาปลายเดือนนี้อย่างเงี้ยมีคนจะชวนพี่ตุ๊กมาเที่ยวพัทยาปลายเดือนนี้เนี่ยพี่ตุ๊กต้องเคลียร์วันแล้วนะครับเคลียร์ให้ตรงกับวันเสาร์ปลายเดือนเสาร์อาทิตย์มันหยุดปลายเดือนหรือมีคนจะชวนมาเงี้ยมีคนบอกแบงค์ไว้นะครับผมนะฮะพี่ตุ๊กบอกว่าจานถ้วยซุปเปอร์แวร์ค่ะของเราซื้อมาเองตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพนะมีใช้ไปบ้างบางส่วนไม่ใช้สงสารน่าจะไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วเหมือนแม่แบงค์เลยอ่ะแม่แบงค์อ่ะซื้อที่เป็นเซ็ตๆอ่ะมันสวยเนาะแต่ก็ไม่เคยมาใช้นะแต่ว่ามีไว้ประดับบ้านไม่รู้ทำไมงงมากนะหลายเซตเหลือเกินสวยๆนั้นเลยนะฮะซื้อเก็บไว้แต่ว่าเรากินข้าวกันเองที่บ้านเราจะเอามาใช้ทำไมเนอะป่ะเข้าใจได้นะครับผมพี่น้ำฝนบอกว่าขอขำคำถามก่อนเลยขำเพราะว่ามันเยอะแยะมากมายไก่กองค่ะนี่เลยพี่น้ำฝนต้องเป็นคนที่เก็บสมบัติเยอะมากแน่ๆเลยอ่ะเออนะฮะของเราเนี่ยเราไม่พลาดพิงคนอื่นนะตัวเองนี่แหละโดยเฉพาะเครื่องสำอางอ๋อไปทางเครื่องสำอางเนี่ยแค่ลิปสติกก็คือสีนี้ก็สวยอุ๊ยแบรนด์นั้นออกตัวใหม่แบรนด์นี้เขาว่าดีลองดูสิแล้วยังไงมีปากเดียวหน้าก็ไม่ได้แต่งทุกวันเวลาแต่งหน้าก็มักหยิบแท่งเดิมๆที่ใช้บ่อยทำให้บางแท่งเนี่ยเปิดมายังไม่ได้ใช้เลยหมดอายุไปแล้วค่ะนี่พี่ฝนก็อย่ารอให้มันหมดอายุคุณแม่เพราะว่าลูกของเราเนี่ยที่สัญชัยเรดิโอเนี่ยก็มีลูกสาวต้อง2คนเอามาแบ่งๆพวกนางก็ได้บางทีนะครับแบ่งๆพวกนางใช้ก็ได้เผื่อว่านางก็ใช้ถ้าเราจะไม่ใช้อะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะขอบคุณข้อความจากพี่ฝนด้วยนี่พี่ฝนเนี่ยก็เป็นอีก1คนนะที่ชวนพี่ปาวางแผนอะไรก็ไม่รู้แต่เช้าแล้วพี่ฝนกับพี่ปาคุยกันมุบมิบมุบมิบมุบมิบ2คนว่านัดวันนัดเดี๋ยวนอนค้างนั่นนี่งงมากคุณผู้ฟังอะไรก็ไม่รู้ชวนกันไปไหนก็ไม่รู้นะฮะนู่นแล้วก็ชวนไปถึงดิวด้วยพี่จักด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยว่าแล้วก็ไปดูที่ดิวหน่อยสิดิวตอบข้อความมาแล้วนะฮะดิวตอบว่าน่าจะเป็นรองเท้าสีดำครับคือซื้อมาใช้ครั้งใช้ครั้งสอบครั้งออกงานแบบใส่สูทผูกไทยเท่านั้นงานมงคลในโรงแรมครับตอนนี้เนี่ยน่าจะหนังแตกหมดแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยเรียนมหาลัยยังได้ใส่ตอนนี้คือไม่ได้ใส่เลยครับเป็นรองเท้าสีดำรองเท้าคัชชูใช่ไหมเต็มที่ก็คือผ้าใบไว้เดินวิ่งครับรองเท้าบางคู่เนี่ยซื้อมาวิ่งแต่ใส่ไม่ได้ก็ให้คุณพ่อให้เดินออกกำลังกายมีประโยชน์มากครับเอาให้คุณพ่อดีกว่าแบบนี้นะอ่ะขอบคุณดิวด้วยดิวยังไงก็เคลียร์คิวนะเพราะว่าพี่ปากับพี่ฝนเขาก็วางแผนจะไปไหนกันสักอย่างบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นดิวจะต้องเป็นอะไรนะครับนี่ล่าสุดเนี่ยมีพี่หมูนะครับที่อยู่ในแผนด้วยนะครับพี่หมูนะครับน้องนุ้ยพี่จักแบงก็บอกว่าพี่จักอาจจะแบบเป็นคนเป็นผู้ชายมีครอบครัวเป็น family man ไม่รู้มาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยกันไปนะครับไม่รู้ว่ายังไงนี่สองคนนี้วางแผนงุบงิบนะครับพี่ฝนกับพี่ปลานะ ล่าสุดมีแบมด้วยนะครับบอกว่าแบมมีเที่ยวบินตรงนะจากอุดรธานีนะครับแล้วบอกว่านะครับสุวรรณภูมิสะดวกกว่านัดกันนู่นนี่แล้วคนที่ทำออกกันไหนก็คือพี่อานะครับพี่อารู้เรื่องกับเขาหรือยังถ้ารู้เรื่องแล้วนะครับมีคนเอ่ยถึงนะครับผมว่าอะไรยังไงนะฮะป่ะขอบคุณข้อความจากดิวด้วยจ้านะครับผมไปกันต่อที่ใครฮะน้องหนุยน้องหนุยบอกว่าโดนบททุกทีแต่งไม่แต่งหน้าทาปากเป็นผีดิบเลยนะครับก็คือตอบเหมือนพี่ฝนเลยค่ะลิปสติกค่ะชอบซื้อแล้วก็เป็นคนไม่ทาปากค่ะซื้อแล้วก็คือไม่ใช้เนาะลิปผู้หญิงก็มีลิปเป็น10แท่งนะเราอันนี้เราก็งงนะครับเมื่อก่อนแม่แล้วไงป้าเพียนอ่ะสมัยก่อนอ่ะเราเห็นคุณแม่ที่บ้านอ่ะที่บ้านที่ห้องแต่งตัวของนางอ่ะนางก็จะมีลิปเยอะเหมือนกันเราสงสัยว่าทำไมมีเยอะจังแต่เราโชคดีเราที่เป็นคนมีศิลปะเราก็จะรู้ว่าสีอันนี้อ่อนสีอันนี้เข้มกว่าอันนี้โชคดีที่ยังดูได้เรื่องดูรู้เรื่องนะฮะคือบางคนที่เขามาเก็ตก็คือว่าเอ้าสีก็เหมือนกันหมดอะไรอย่างงี้นะฮะน้องเพชรบอกว่าวางแผนเก่งน้องเพชรคนพวกนี้วางแผนกันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยน้องเพชรวางแผนอะไรสักอย่างจะเตรียมนั่นเตรียมนี่ค้างนั่นนอนนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมุมมิบ น่าสนุกดีนะครับเดี๋ยวต้องไปแอบดูว่าเขาวางแผนกันเรื่องอะไรกันนะฮะได้เวลาไปเบรกกันก่อนนะคุณผู้ฟังเบรกนี้นะครับมีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแต่ยังไม่เคยได้ใช้แล้วเป็นของของใครกันแน่เก็บมานานแค่ไหนนะฮะแล้วทำไมถึงยังไม่ได้ใช้สักทีเพราะอะไรนะครับ
1: Sunshine, talk about...

0: เพลงที่เรียกว่าเป็นตัวแทนความทรงจำถึงคนสำคัญนะครับไม่ว่าเวลาจะหมุนผ่านไปนานแค่ไหนทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวที่เคยมีร่วมกันเนี่ยก็จะมีความคิดถึงก็จะนี่แหละจะร้องไห้น้ำตาก็จะไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวเหมือนเพลงนี้นะฮะชื่อเพลงห้ามน้ำตานะครับบีมวรนันนักร้องสาวเสียงใสจากสังกัดมิวเรคคอร์ดนะครับภายใต้การดูแลของพี่ฟองเบียร์นะครับในเครือ Music Move ฮะ1เพลงที่เลือกมาฝากกันในเช้านี้นะครับ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
2: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
1: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ฟิชเชอริงกับแกลิเบอรี่นะครับแฟนใครปะขาพี่พีกลิดนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นไอฟ์ก็อยู่เป็กผลิตโชคด้วยได้ข้อความตอบกลับมาแล้วนะครับมีนุชฟังอยู่กับเราหลายคนเหมือนกันแล้วก็ลงคะแนนให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะฮะขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับ10โมงเช้ากับ40นาทีคุณผู้ฟังฮะอย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะห้องอาหารเดอะพาร์คเรสซอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรม Pacific Park ศรีราชาครับร่วมกับ Sunshine Radio เตรียมพบกับกิจกรรม Sunshine XExclusive ตอน Spooky Party Night นะครับ Eat Sing Move ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เร็วๆนี้นะฮะเป็นกติกาอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะเราจะมาเจอกันแล้วนะคุณผู้ฟังนะขอบคุณด้วยนะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับห้องอาหารเดอะพาร์คเรสทอรอนแอนด์คาเฟ่โรงแรม Pacific Park ศรีราชาครับติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชาครับหมายเลข0383286600หรือ0862620257นะครับหรือจะแอดไปที่ LINE ID นะครับที่Pacific Park Hotel ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะและสัญชัยทอล์คอบาวเช้านี้ครับเบรกสุดท้ายมีของอะไรในบ้านที่ซื้อมาตั้งนานแต่ว่ายังไม่เคยได้ใช้เลยเป็นของใครเก็บมานานแค่ไหนแล้วทำไมยังไม่ได้ใช้สักทีมารีวิวกันหน่อยนะครับไปดูข้อความกันนะคุณผู้ฟังมีข้อความที่หลายๆคนมีของอยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะแยะเหมือนกันนะฮะไปเคลียร์ของพิพาทกันบ้างนะครับวันนี้พี่ภาพบอกว่าเสียงแหบนะฮะบอกไม่สามารถโฟนอินได้มีกระติกน้ำร้อนเย็นของหาดทิพย์ที่ทำโดยชมรมโค้กไทยแลนด์ซื้อมานานมากค่ะแล้วน่าจะ6ปีที่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เลยทำไมไม่ใช้ถามตัวเองและไม่นานก็ได้คำตอบว่าใช้ไม่ทันเพราะว่าแก้วเยติกระติกน้ำคือเยอะมากแถมตัวเองก็อยู่แต่ในบ้านพอออกนอกบ้านทีไรเนี่ยไปถูกใจแก้วเยติทุกครั้งสินะเพราะเหตุนี้แหละ
1: ก็คือที่บ้านเนี่ยปีกระติกน้ำร้อนน้ำเย็นของหาดทิพย์ฮะทำโดยชมรมโค้กไทยแลนด์ซื้อมานานน่าจะ6ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ฮะถามตัวเองว่าทำไมไม่ได้ใช้ฮะก็เพราะว่าใช้ไม่ทันออกจากบ้านทีไรไปโดนใจแก้วเยติตลอดเลยฮะซื้อแต่แก้วเยติมาใช้กระติกนี้ก็เลยไม่ได้ใช้สักทีค่ะพี่ว่าถามในเสียงแหบคะเสียงไม่ได้แหบนะเสียงแหบนี่เสียงแหบอยู่นี่เสียงแหบแล้วนะครับแหบแต่แบบแหบเสน่ห์ขอบคุณพี่พาดด้วยครับคุณกุ้งแห้งนะครับบอกว่านะฮะถ้วยชามเมลามีนซุปเปอร์แวร์ครบชุดถ้วยชามจานเล็กจานใหญ่ถาดของคุณแม่ฮะอยู่ในตู้เก็บเรียบร้อยเก็บมานานตั้งแต่ประถมไม่เคยเอาออกมาใช้งานมีเอาออกมาใช้ก็ต้องรีบเก็บเพราะว่าโดนทวงเอาไปไหนเอามาเก็บหรือยังเสียดายเดี๋ยวแตกเดี๋ยวหายจานชามใบอื่นในบ้านเยอะแยะอยู่มาจะเท่าอายุเราละนะแต่ว่าไม่ได้มันเหมือนความทรงจำความสุขของแม่ชอบเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีตังค์แต่อยากได้ก็ไปซื้อนะฮะแล้วก็ผ่อนเอากว่าจะได้เป็นคนเฮ้ยมันผ่อนเอาเนาะเมื่อก่อนเขาจะมีอย่างนี้สมัยแม่แบงค์ทำงานอยู่บริษัทใช่ป่ะอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยแม่บอกว่าก็จะมีแบบน้องๆเพื่อนๆที่เขาแบบหารายได้อะหารายได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอาของพวกนี้มาขายใช่ไหมถ้าไม่รีบใช้อะไรเงี้ยก็ผ่อนเอาก็ได้เงี้ยแม่ก็บอกว่าก็ช่วยเขาผ่อนสรุปก็คือมีเต็มบ้านจริงๆนะผ่อนเอาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยพี่เชอรี่นะครับพี่เชอรี่รู้เรื่องหรือยังฮะว่าพี่หนูปลาแล้วก็พี่น้ำฝนเนี่ยกำลังวางแผนอะไรแล้วก็มีการอ้างอิงถึงพี่เชอรี่ในแผนด้วยนะครับบอกว่าพี่เชอรี่อ่ะก็ว่าจะไม่กลับบ้านเนี่ยพี่เชอรี่รู้ตัวหรือยังไม่รู้นะฮะแต่พี่เชอรี่บอกว่าของที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็คือรองเท้าส้นสูง 3.5 นิ้วแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่งค่ะซื้อมา5ปีแล้วตั้งใจว่าจะใส่ทำงานแต่พอไปทำงานจริงเนี่ยใส่ผ้าใบลุยงานตลอดเลยคิดว่าคงอยู่ในกล่องต่อไปค่ะพี่เชอรี่รองเท้าเบอร์อะไรถ้าไม่ใช้เอามาขายต่อไม่ได้ขายให้แบงค์นะขายให้ดีเจผู้หญิงแถวนี้นะครับผมเผื่อว่านางจะซื้อไงนะฮะไปกันที่ทีฟ้าคุณฟ้าฮะทีฟ้าอ่านไปแล้วคุณฟ้าบอกว่าแก้วน้ำของเซเว่นที่เป็นพวกลายการ์ตูนน่ารักเก็บไว้นานเกิน1ปีทุกใบค่ะจนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาใช้ไม่กล้าออกมาใช้เลยค่ะกลัวมันจะเก่าแล้วลายมันลอกนะแล้วพอออกใหม่ก็ซื้ออยู่นั่นแหละไม่สิ้นสุดซื้อมาใหม่ก็ซื้อใหม่อีกนะครับแบบนั้นของคุณแก้มนะครับ ไปดูข้อความคุณแก้มบอกว่าเป็นกระเป๋าเดินทางค่ะซื้อมาเกือบปีแล้วยังไม่เคยได้ลากออกจากบ้านเลยตอนซื้อคิดว่าเผื่อได้ใช้ตอนไปเที่ยวหรือว่าเดินทางแต่ชีวิตจริงคือยังไม่มีจังหวะได้ไปไหนไกลๆสักทีตอนนี้กระเป๋าพร้อมมากเหลือแต่เจ้าของนี่แหละค่ะยังไม่มีทริปแบงค์เข้าใจได้เลยเราซื้อไว้เผื่อเราพร้อมแต่ไม่เป็นไรมันอุ่นใจนะคุณแก้มพอถึงเวลาจริงๆฉุกละหกมันหาไม่ทันนะฮะเบนจี้ครับเบนจี้มาแล้วจ้าเบนจี้บอกว่านะครับผมถ้าซื้อมาแล้วยังไม่เคยได้ใช้ก็คือถังออกซิเจนขนาดเล็กของคุณยายค่ะมีไว้ยามฉุกเฉินถ้าเครื่องผลิตออกซิเจนเสียไม่ทำงานหรือว่าไฟฟ้าดับเนี่ยก็ยังมีถังออกซิเจนสำรองสำหรับเตรียมพร้อมให้คุณยายค่ะมีไว้อุ่นใจไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมล่ะเราก็เก็บไว้ใช้นี่เป็นถังออกซิเจนคุณยายเป็นโรคหัวใจค่าออกซิเจนต่ำค่ะขอบคุณด้วยนี่มีอะไรมาแบบแชร์แบบนี้ด้วยนะฮะเป็นถังออกซิเจนนะคุณผู้ฟังสำรองไว้เพื่อฉุกเฉินกรณีคุณยายเนาะนะฮะขอบคุณเบนจี้ด้วยฮะไปต่อครับวันนัทนีครับบอกว่าเป็นเครื่องนวดคอบ่าไหล่ซื้อมาเมื่อปีก่อนค่ะซื้อมาเพราะช่วงนั้นเนี่ยปวดหลังปวดคอจากออฟฟิศซินโดรมแต่ผลก็คือว่าที่ไม่ได้ใช้เลยเพราะอะไรเพราะแรงนวดมันแรงแล้วก็กดจุดเจ็บฮะเกินไปหน่อยนวดแล้วกลัวเจ็บกว่าเดิมสุดท้ายก็คือกลับไปพึ่งหัตถการอาหัตถการแล้วก็นักกายภาพเหมือนเดิมเครื่องนี้เลยนอนนิ่งอยู่ในตู้ค่ะซื้อมาสุดท้ายก็จริงๆแม่งมองว่าการไปพึ่งหัตถการที่เป็นคนนวดจริงๆเนี่ยมันจะแบบมันเขาคนนวดอะเนาะมันไม่ได้เหมือนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนึกออกป่ะมันก็จะบอกเบาบอกหนักได้มันสามารถปรับได้ตามที่เรารู้สึกว่าเราโอเคใช่ไหมฮะเข้าใจได้นะฮะคุณไลล่าเราอ่านของไลล่าไปยังไลล่าอ่านไปหรือยังอ่านไปแล้วก็คือของพิเศษของเราจะไม่ใช่ของมีราคาแพงอ๋อตะก้าขนมจีนของคุณแม่อ่านไปแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะต๊อปแป๊บอ่านไปหรือยังบางข้อความคือจำไม่ได้นะคุณผู้ฟังว่าอ่านไปแล้วนะฮะเพราะว่าปักหมุดไว้อยู่นะฮะของท็อปแท็บนั้นก็บอกว่าปากกาค่ะหนูชอบซื้อปากกามากเหมือนดีเจท่านนึงเหมือนกันนะชอบซื้อปากกาปากหนูชอบโดยเฉพาะปากกาของเพนเทลนะฮะออกมากี่คอคือหนูซื้อหมดแต่ไม่เคยแกะใช้เพราะว่ากลัวอะไรกลัวมันหายฮะกลัวลายมันลบเลยซื้อเก็บไว้ดูสบายใจดีค่ะอันนี้แค่นี่ก็ส่งรูปมาให้ดูนะแค่ที่ทำงานนะคะที่ห้องมีอีกค่ะเยอะแยะมากมายซื้อปากกาคุณผู้ฟังนี่แบงค์น่ะนึกว่ามีอยู่แบบไม่กี่คนที่แบบจะมีสักกี่คนนะที่ซื้อปากกาแบบซื้ออยู่นั่นอะไรเงี้ยไม่มีคนเดียวนะเนี่ยนะฮะมันเยอะนะฮะคุณสิริวรรณานั้นก็คือว่ามีหูฟังบลูทูธแบบครอบหูของแบรนด์นึงฮะซื้อมาเมื่อ1ปีก่อนชอบเพราะสีสวยแล้วก็ตัดเสียงรบกวนดีเหตุคือไม่เคยหยิบมาใช้ใส่ออกนอกบ้านเพราะว่ามันพกยากปกติใช้แต่หูฟังไร้สายเม็ดเล็กๆแทนหูฟังครอบหูเลยกลายเป็นของตั้งโชว์บนโต๊ะทำงานไปค่ะแบบว่าตั้งให้รู้ว่าฉันมีแต่ไม่ต้องซื้อซ้ำนะคะโชว์ไว้เป็นของโชว์เออนู่หนูนู่นิวนะครับบอกว่าเทียนหอมก้านหอมค่ะอันนี้เข้าใจได้นะเป็นของที่ซื้อมาตั้งนานแล้ว 2-3 ปีของพี่แบงค์ยังมีอยู่บนหลังตู้หรือที่บ้านมีประมาณ 2-3 เซตได้นะครับไม่ได้ใช้เหมือนกันนะแต่ไม่เคยได้ใช้เหมือนกันไม่เคยจุดนะซื้อมาเพราะว่าคิดว่าจะเอาไว้จุดตอนอยากพักผ่อนสร้างบรรยากาศในห้องหอมๆแต่พอจะจุดจริงก็รู้สึกว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวหมดจากเทียนหอมที่ตั้งใจซื้อมาใช้กลายเป็นของแต่งห้องไปเรียบร้อยค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าระหว่างเทียนหอมกลิ่นหอมกับความเสียดายเนี่ยอะไรจะอยู่ได้นานกว่ากันเหมือนกันเลยกลายเป็นของแต่งบ้านเรียบร้อยห้องนอนมีอะไรวางไว้สวยๆแต่ว่าไม่ใช่นะฮะนุ่นหนูนุ่นนิวผ่านไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณนะฮะไปกันที่พี่สุบีมายเลิฟกันบ้างนะครับพี่สุบอกว่าหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะที่บ้านมันอยู่3เครื่องซื้อเพราะว่าลดราคาอีกอันนึงน้องที่ทำงานลาออกเพิ่งใช้ได้ครั้งเดียวน้องเอามาใช้ส่วนตัวไม่อยากเอากลับมาบ้านก็เลยยกให้อีกอันนึงน้องชายจับได้รางวัลปีใหม่ค่ะก็มีเป็นเครื่องหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับคุณหนึ่งบอกว่าซื้อมานานไม่เคยได้ใช้ก็คือน้ำหอมค่ะของหนึ่งเองซื้อเก็บมาเรื่อยๆเก็บมานานหลายปีเป็นคนชอบซื้อน้ำหอมขวดสวยๆซื้อมาแล้วก็ไม่กล้าแกะซีลเปิดใช้ตอนนี้รวมๆคือ30ขวดโอ้โหของแบงค์มีเยอะเหมือนกันประมาณ 7-8 ขวดนะครับแต่ว่าใช้ทุกอันเลยแล้วแต่วันอยากใช้อันไหนพี่หนูปลาคนที่กำลังวางแผนกับพี่น้ำฝนว่าจะไปไหนสักที่นึงบอกว่าของพี่ปลานั้นเนี่ยถ้าเป็นของพี่เองก็จะเป็นกางเกงยีนแบรนด์ของแม่ไก่ค่ะเป็นยีนขากระบอกเล็กผ้ายืดสีเข้มมีฟอกตรงหน้าขาเพิ่มความกิ๊บเก๋ยูเรกาพี่ก็สั่งไซส์เดิมที่เคยสั่งแต่พอได้มาลองใส่แล้วมันก็แน่นหน่อยนะใส่ได้แต่ยังไม่มีโอกาสได้ใส่ไปไหนเลยจนร่างกายพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะน้องยีนตัวงามก็ยังอยู่ในตู้แบบนั้นตั้งแต่น้ำหนัก60จนกระทั่งตอนนี้น้ำหนัก60พี่ปลาเราไม่เปิดเผยน้ำหนักนะฮะน้องได้นอนสวยๆอยู่ในตู้ต่อไปค่ะเนี่ยเราก็โทษอ่านไปแล้วด้วยนะครับน้ำหนักเนี่ยแม่น้องชาบูนะครับ เก็บคะแนนให้กลิ่นฝนแล้วก็ตอบคำถามมาบอกว่านะครับผมก็คือชุดจานชามช้อนค่ะประมาณ3ปีแล้วค่ะเพราะเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่เพื่อนสนิทซื้อให้เราฮะตอนนี้สวยมากฮะชอบมากๆแต่ก็ไม่อยากใช้เลยชอบมากไม่อยากใช้เพราะมันสวยเนาะนะครับผมคุณนุกนะครับผมคุณนุกก็คือเป็นแก้วลายการ์ตูนที่ชอบค่ะซื้อเพราะว่าน่ารักมากอยากได้แต่พอซื้อมาแล้วก็คือน่ารักเกินไม่กล้าใช้ ของคุณออมมี่นั้นนะครับผมออมมี่บอกว่าเครื่องดูดฝุ่นบนที่นอนฮะซื้อมา1ปีแล้ว1ปีใช้ไป1ครั้งท้วนไปมาก็คือใช้เครื่องดูดฝุ่นซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันใช้งานสะดวกกว่าแล้วก็หยิบออกมาใช้งานง่ายกว่าเลยทำให้เครื่องดูดไรฝุ่นบนที่นอนเนี่ยอยู่ในตู้แบบไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้เลยฮะ1ครั้งท้วนนะครับผมใช้ไปแล้วแค่1ครั้งท้วนเท่านั้นเองนะครับผมไปต่ออีกสัก1ข้อความจากออมมี่แล้วเป็นใครมณีรัตน์นะครับผมมณีรัตน์นั้นนะครับผมบอกว่าชุดหม้อชาบูและเตาหมูกระทะ2 in 1ค่ะซื้อมาเองช่วงโควิดเมื่อ5ปีก่อนตั้งใจว่าจะปาร์ตี้หมูกระทะกับครอบครัวที่บ้านไม่เคยเปิดเพราะเกรงใจคราบน้ำมันแล้วก็กลิ่นติดบ้านค่ะก็เลยไม่ได้ใช้นะครับผมสำหรับเป็ดสุเทพนั้นเป็นอะไรฮะเป็นนะครับผมตู้อบไมโครเวฟของพ่อครับมีหลายปีอยู่ฮะนานมากไม่ค่อยได้ใช้เลยฮะเป็นของคุณพ่อนะครับผมแล้วก็ยังมีของคลายของน้องแอลนะครับน้องแอลบอกว่าเป็นของที่ได้มาฟรีค่ะกระเป๋าเล็กๆสีแดงที่ได้มาจากการทายโจ๊กนะทายโจ๊กเหรอนะเก็บมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ยังไม่ได้มีโอกาสเอาไปใช้เลยค่ะเพราะสีมันแดงแบบแดงแดงแดงตะโกนก็เลยไม่ได้ใช้นะครับผมนะฮะสำหรับพี่เอ๋นั้นนะฮะพี่เอ๋บอกว่านะครับผมนี่เลยค่ะเครื่องสำอางบางชิ้นที่เผลอซื้อซ้ำเพราะสีเดิมของเดิมยังไม่ได้ใช้นะแต่หาไม่เจอก็เลยคิดว่าหมดนะฮะพอซื้อของมาใหม่เข้าบ้านก็เอ้าไปเห็นไปเจอซะงั้นพลิกดูวันหมดอายุก็เอาค่ะเอานี่แหละใช้ไปก่อนเพราะของใหม่อีกนานถึงจะหมดอายุนะฮะกับอีกอันนึงก็คือพวกเสื้อผ้าสีขาวตอนไปซื้อไปหาอยากได้ใส่พอมีมาเป็นเจ้าของเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ใส่โอกาสโอกาสนี้ผ่านไปก็คือยังไม่หยิบจนกระทั่งช่วงงานบุญต้องได้ใส่แล้วแหละไม่ใส่โอกาสนี้จะเอาไปใส่โอกาสไหนถูกต้องของแบงค์มีเยอะมากพี่เอ๋เยอะมากเยอะแยะมากมายนะครับผมพี่จักเป็นอะไรพี่จักงานนี้ต้องเอาไปใช้แล้วนะฮะพี่ปาอย่าลืมทวงที่พี่จักด้วยพี่ปักบอกว่าเบรนดีซื้อมาแก้บนพอไว้เสร็จก็เอาใส่กล่องไว้เหมือนเดิมเวลาก็ผ่านไป10กว่าปีตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยพี่น้ำฝนอย่าลืมทวงนะฮะแล้วก็เป็นของพี่นุชด้วยสวัสดีพี่นุชด้วยนะฮะพี่นุชบอกว่าที่ปั่นพริกปั่นต่างๆค่ะซื้อมาแล้วใช้ครั้งเดียวนะครับผมขอบคุณพี่นุชด้วยนะฮะเรายังเหลือต้นน้ํานะคุณสิริบอกว่าขนมซีซื้อมาจากต่างประเทศครับไปทริปตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกินเลยครับนะฮะแล้วก็ของใครของต้นน้ําอะไรเอ่ยต้นน้ํานึกว่าของใช้ในบ้านซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ยอมมาใช้ก็คือเตียงนอน2ชั้นแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่ประกอบเลยครับเพราะของมาแล้วน่าจะต้องเทสว่าดีไหมเคยเอามาแล้วตั้งแต่ซื้อมาจากข้างนอกน่าจะพอได้เลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกรรไกรที่คมกว่านี้ก็ต้องเอาใช้บ้างที่เหลือใช้ครบแล้วครับมีซื้อกรรไกรคมกว่าปัจจุบันแต่ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นเตียง2ชั้นคุณผู้ฟังยังไม่ได้ประกอบเลยตอนนี้ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วโอเควันนี้เขาตอบตรงคำถามนะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกข้อความด้วยจ้าไปเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกับลภัลดาครับ Sunshine Radio Good Life Good Music
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
3: Good Life Good MusicSunshine Radio Good Life Good Music
1: อรุณสวัสดิ์คุณและพลดาด้วยครับ
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: คุณเป็นคนที่แนะนำท็อปิกนี้มาเองในเมื่อวานนี้เพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีอะไรรีเลทกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรบ้างที่บ้านที่ซื้อมาแบบตั้งนานแล้วไม่เคยได้ใช้มีบ้างไหมฮะ
4: ไม่มันรีเลทอีกแบบนึงไง
1: ยังไง
4: คือเราก็คิดมาแล้วใช่ไหมว่าคือแบบเมื่อเช้าก็ลองดูมองๆแบบอย่างที่บอกไปว่าแบบขอตอบแบบแนวนิดนึงคือไม่แทบจะไม่มีเลยเพราะว่า เราจะซื้อเท่าที่ใช้เท่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมที่เราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แบบเอาไว้ใส่โอกาสพิเศษใช้เป็นใช่คือย้อนกลับไปก็ไม่กี่ปีหรอกแบบเหมือนโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี
1: ้
4: ยแต่หลังมารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่แบบจะได้เดี๋ยวไปสมมติไปคาเฟ่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ไปสักทีเนี่ยหรอไหมเราก็หยิบมาใส่เลยดีกว่าเรามีความสุขในทุกวันเลยดีกว่า
1: อะไรแบบนั้น
4: ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเราจะได้แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเราจะได้สวยทุกวันเราจะได้แฮปปี้กับตัวเองทุกวันอ่ะ
1: ก็เหมือนที่หลักการมันมีทฤษฎีไวน์ขวดนั้นเอาไวน์ขวดนั้นมาเปิดคืนนี้บางคนเก็บไวน์ไว้ปี2ปี3ปีถ้าไม่เปิดคืนนี้มันก็จะไม่ได้เปิดสักทีวันธรรมดาจะได้กลายเป็นวันที่อย่างน้อยก็พิเศษขึ้นมามีความสุขขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันพิเศษมันมีน้อยไงใน1ปี
4: ใช่คือเราก็ทำให้ทุกวันเป็นวันพิเศษอ
1: ่
4: ะเหมือนที่เขาบอกกันไงว่าสมมติว่าเราอยากเจอใครสักคนสมมติว่าเราต้องสวยทุกวัน
1: อ
4: ่ะเราเดินออกไปแบบหน้าออฟฟิศเราก็ต้องสวยเผ
1: ื่
4: อเราไปเจอใครบางคนที่แบบอะไรอย่างงี้ไงที
1: ่
4: เขา
1: พูดพวกมันเป็นเดสติเน่เดสตินีบางทีมันเล่นตลกนะคุณผู้ฟัง
4: ใช่
1: นึกออกป่ะ
4: เราจะแบบเจอเลยว่าโอ้ยเราไม่พร้อมเลยอะไรใช่ไหมแล้วก็แต่แบบก็จะมีเหมือน2คนนะตอบแล้วพัดคิดมาก็คือคิดได้แค่นี้จริงที่ห้องอ่ะมีปากกา
1: ครับ
4: มีปากกายี่ห้อเดียวยี่ห้อหนึ่งที่ซื้อไว
1: ้
4: ซื้อจนที่ร้านเขาหมดแล้วตอนเนี้ย เพราะว่าคือปากกามันจะเป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
4: มันจะทำเหมือนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อนในเรื่องการตลาดแล้วก็ออกมาใหม่มันก็หาแบบนั้นไม่ได้หมายถึงน้ำหนักแบบนั้นความพอดีความ
1: no.
4: จับแล้วก็แบบว่าเส้นแบบนั้นมันไม่เหมือนกันจริง
1: จริง
4: ยกเว้นมูจิที่เขาจะทำแบบเดิมไว้ตลอดชอบมากแบบน
1: ี้
4: แล้วก็จะไปมูจิทุกครั้งก็จะซื้อปากกาแบบนั้นทุกครั้ง
1: ซื้อเก็บ
4: แต่อันนี้ไม่ใช่มูจิยี่ห้อ M&S เดี๋ยวนะแคปไว้อยู่ยี่ห้อเนี้ยเราก็ไปหาซื้อก็ไม่ได้แล้วเราพยายามหาอยู่นะคะยี่ห้อMNG เท่านั้นเธอแล้วมันเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
1: อ
4: ่ะฉันก็เลยซื้อเก็บตอนนี้มีประมาณ 3-4 ด้ามแล้วกลัวมันหมดมากแล้วก็ไม่ใช้ก็มีอันนี้แหละรักมากแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเทียนหอมเราไม่คือไม่ใช่ว่าเสียดายคือทุกวันนี้เป็นแบบที่ตกแต่งห้องแล้วก็แต่ที่ไม่กล้าใช้อ่ะกลัวแบบอะลามดังไม่ใช่อะไรกว่าอะ
1: ไรไอ้นี่เข้าใจได้ไอ้ที่สปริงเกิลดับเพลิงข้างบนเพดานเรา
4: อะไรอย่างเง
1: ี้ยแต่มันไม่ดัง
4: ไม่ดัง
1: ทำกับข้าวยังไม่เป็นไรเลยจริงๆเอาเลยจริงๆอ่ะทำได้ไม่เป็นไรอยู่ที่ว่าเป็นควันหนักๆที่เป็นคาร์บอนหนักๆนั่นเองมันจะมีปฏิกิริยา
4: อันนี้แค่แบบ
1: แต่เรารู้สึกว่าก็ยังไม่ได้จัดเป็นขนาดนั้นเหมือนของผมเองที่บ้านก็มีเยอะนะเทียนหอม
4: แต่นอกนั้นเราไม่มีอะไรที่มันเกินความจำเป็นเลย
1: เข้าใจได
4: ้มองแล้วแบบ
1: คุณเป็นสาวมินิมอล
4: ใช่ไม่ใช่คือให้คนอื่นบริจาคอ
1: ะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคขอบคุณละพลดาแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความด้วยวันนี้อ่านแบบต้องแรปสุดๆนะคุณผู้ฟังเพราะข้อความเยอะมากนะครับวันพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันใหม่ขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับพรุ่งนี้แบงค์กริดมาเช้าๆนะฮะเหมือนเดิมสัญชาติเบาๆนะวันนี้สวัสดีครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

ายสมใจค่ะคุณผู้ฟังกับโพลีแคทเครื่องหมายมากกว่า2เพลงสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธแล้วพุธที่7ตุลาคม2569นะคะพยายามแบบที่พยายามบอกวันอะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้แบบชอบลืมวันสับสนวันตลอดนะคะอย่างเช่นวันนี้วันพุธก็จะแบบเออวันอังคารหรือเปล่าวันพฤหัสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยก็เลยพยายามที่จะแบบทวนบอกตัวเองด้วยนะคะบอกคุณผู้ฟังด้วยนะอยู่ในการกับวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะ2ประเด็นสวัสดีคุณผู้ฟังกับที่นี่ซันชายเรดิโอ Good Life Good Music นะคะ 104.75 สทห้าพัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะคะมีหลายข้อความทักทายพูดคุยนะคะสวัสดีพี่หนกปลาคุณเหมียวนะคะคุณสุนะคะคุณทีฟาร์มาแล้วคุณต๊อบแต๊บเรากำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแบบซื้อปากกาชอบปากกาใช่ไหมบอกว่าโดยเฉพาะที่ช่วงนี้มีปากกาเจลสารพัดยี่ห้อมากมีแต่ลายน่ารักน่ารักก็เลยซื้อมาเรียงเป็นของสะสมไปเลยใช่ไหมเราพัดชอบปากกาเจลมากใช้ปากกาเจลเท่านั้นนะคะแต่ก็แบบต้องเป็น 0.5 อะไรอย่างเงี้ยแต่เราพัดชอบด้ามที่มันเป็นสีขาวคลีนคือไปเจอทีไรอ่ะอยากจะซื้อทุกอันเลยที่มันเป็นสีขาวอะชอบมากนะคะแต่การเขียนมันก็จะมีอย่างแบรนด์หนึ่งที่บอกไปก็คือ M&G อะหายากมากรุ่นนั้นอะไม่เข้าใจว่าเขาจะเลิกผลิตไปทำไมใช่ไหมแต่ก็มันเข้าใจมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องการตลาดอะเนาะแต่ก็นั่นแหละหาซื้อแบบมีอยู่ประมาณแบบ 3-4 ด้ามตอนเนี้ยทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันก็ต้องไปหาตัวอื่นมาทดแทนนะคะก็เลยบอกว่าถามไปว่าชอบเขียนไหมบอกว่าชอบเขียนค่ะชอบจดทุกอย่างเลยเวลาประชุมก็ชอบพกสมุดกับปากกามากกว่าใช้แท็บเล็ตแต่ลายมืออาจจะอ่านออกแค่คนเดียวค่ะไม่เป็นไรนะเรามีความสุขกันจดเนาะแต่เราก็จดงานไม่ค่อยได้จดสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีอะไรให้จดสักเท่าไหร่แต่ก็เขียนในแต่ละวันเขียนไดอารี่หรือว่าแบบคัดลายมืออะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขแบบได้ใช้ปากกาบ้างนะคะกลัวมันแบบว่าหมึกมันแห้งก่อนไงก็พยายามที่จะใช้นะคะสวัสดีคุณแก้มด้วยนะคะคุณบิวมาแล้วน้องเพชรมาแล้วครูแบมต้นน้ำน้องแอลมาแล้วนะคะคุณเบบี้บิวด้วยพี่เอ

วยนะคะบอกว่ามอสายค่ะตอนเช้าไม่ตื่นนะคะก็เลยถามว่านอนดึกแน่เลยนะคะอ่ะต้นน้ำเป็นยังไงบ้างนะคะต้นน้ำก็คือเข้ามาทักทายทั้งใน TikTok แล้วก็ใน LINE Official ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งงานดีๆค่ะจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะกับพัทยา International Bikini Beach Race 2026นะคะเป็นการกลับมาอีกครั้งงานวิ่งสุดเซ็กซี่ที่ทุกคนรอคอยนะคะงานวิ่งริมชายหาดสุดฮอตเลยใหญ่สุดในไทยนะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ที่เซ็นทรัลพัทยานะคะคนไทยสมัครได้ทางไทยรันนะและก็สำหรับต่างชาตินะคะก็สมัครได้ที่เวิลด์มาราธอนค่ะปีนี้มาในธีม Run the Wave on the Night นะคะและก็ผสานความสนุกข้ามคืนฮาโลวีนสนุกแน่นอนเลยบรรยากาศน่าจะแบบสนุกมากๆนะคะก็ผ่านเส้นทางวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรบนชายหาดพัทยาปิดท้ายด้วยปาร์ตี้สุดมันนะคะกับศิลปินจากพี่แหลมนั่นเองทุกคนเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจมากนะคะคนที่แบบเป็นสายวิ่งอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยจำได้ว่าลืมวิลเลียมค่ะท้ายเบรกแรกชั่วโมงแรกกับวันพุธกับละพันละพันละ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
10: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
11: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5อันดับแรกที่ครองตำแหน่งในสัปดาห์นี้นะคะส่งคะแนนกันต่อเนื่องได้เลยนะหรือว่ามีเพลงใหม่อยากจะแนะนำให้เข้าชาร์ตเป็นอินทรีก็แนะนำกันมาได้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณกับที่นี่เดอะพาร์คเรสตอรองแอนด์คาเฟ่คุณผู้ฟังรับจัดซุ้มอาหารนอกสถานที่นะใครจะจัดงานต่างๆงานแต่งงานมั่นงานบุญงานสัมมนาใดๆนะคะที่นี่เลยนะคะอร่อยสะอาดบริการมืออาชีพครบจบในที่เดียวเหมาะสำหรับงานเลี้ยงงานบุญงานสัมมนาและก็งานอีเวนต์ทุกรูปแบบนะคะขั้นต่ำเบาๆนะคะเริ่มต้นเพียง1ซุ้มก็จะมี50เสิร์ฟต่อ1ซุ้มนะคุณผู้ฟังเมนูหลากหลายอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นส้มตำไก่ทอดยำรสเด็ดแล้วก็ของหวานนะคะมีบริการครบวงจรอุปกรณ์ภาชนะโต๊ะออกร้านตกแต่งสวยงามพร้อมพนักงานดูแลตลอด3ชั่วโมงนะคะช่องทางการติดต่อก็โทรเลยที่0909738981นะคะจะมีงานก็นี่เลยจ่ายที่นี่นะคะ The Park Restaurant Cafe ก็คือครบแล้วก็จบเลยด้วยค่ะหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะอยากจะฟังนี่คืองานจากซินซินกุล่ากับขอบคุณ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงคุณเลือกไว้ด้วยนะคะทาง TikTok ก็เลือกได้เหมือนกันนะคะงานจากว่านธนกิจแล้วก็มาร์คคีสด้วยนะคะเหตุผลของคำว่ารักเลือกมาต่อเนื่องกับเพลงพี่ซินซิงคุล่าที่หลายคนชอบมากนะคะกับเพลงขอบคุณนั่นเองนะคะก็มีหลายๆข้อความที่ทักทายเพิ่มเติมมานะคะคุยกันต่อเนื่องเลยสวัสดีคุณโกโมใช่ไหมเราบัดอ่านออกเสียงถูกไหมคุณมานิดานะคะคุณเหมียวแม่น้องชาบูบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาฟังสักเท่าไหร่เพราะว่ายุ่งๆใช่ไหมนะคะอ่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณมากที่ยังแวะมาทักทายถึงแม้ว่าจะยุ่งด้วยนะคะพี่หนูปลาขอเพลงคำนั้นของนนทนนท์นะคะก็ได้เลยคำนั้นนะเดี๋ยวท่องไว้ก่อนแล้วก็มีคุณซนนะคะขอเพลงขาดตากับโนนิวนั่นเองนะคะคุณทีฟ้าคุณนุกนะคะคุณแก้มนะคะคุณบิวออนแอร์วันนี้เลือกเพลงอะไรเลือกมาได้เลยหลงรักของนิววี่นะคะได้เลยเดี๋ยวเราไปเล่นให้นะคะแต่ตอนนี้ไปกันที่เพลงนี้ฟักฝั่งพี่เอ๋ก่อนได้ไหมพี่เอ๋ก็คือทักมาแบบถามข้อความแบบพร้อมกันเลยนะคะถามว่าแบบดูรัน BTS หรือยังก็คือแบบว่าวง BTS เขาจะมีรายการของตัวเองคือรัน BTS อะไรอย่างคุณผู้ฟังแล้วก็แบบเล่นเกมกันเราพัดดาดกินข้าวในมื้อเย็นแล้วก็ดูไปด้วยแล้วก็แบบนั่งยิ้มไปแบบคือถึงแม้ว่าจะเปิดซับเป็นภาษาไทยเราพัดก็ไม่เข้าใจว่าเขาเล่นเกมอะไรเนอะบางเกมมันก็คล้ายกับของบ้านเรานะแต่บางเกมมันก็เป็นแบบเหมือนเกมแบบเด็กตอนเราเด็กๆเล่นน่ะเป็นเกมของไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอันเขาก็เป็นของฝั่งเกาหลีอะซึ่งเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรอะแต่ก็ดูแบบไอดอลวัยแบบใกล้30ประมาณ30เวลาเล่นเกมอะไรแบบนั้นแล้วก็แบบขำไปกับเขาอะจะไม่รู้หรอกแล้วเขาก็นั่งคุยกันเรื่องแบบสัพเพเหระไปเรื่อยเรื่องแบบเป็นซอมบี้เป็นอาบน้ำให้เมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยจะบอกความรักมันคือแบบนี้แหละเนาะที่เราดูแบบคนที่เรารักเขาทำอะไรก็แฮปปี้ไปหมดนะคะพี่เอ๋ถามมาพอดีว่าได้ดูหรือยังดูแล้วนะคะเมื่อวานพี่เอ๋บอกว่าวนดูอยู่นะคะและนี่ก็คืองานจากบางทัน BCS ค่ะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
2: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
3: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Moveเร็วๆนี้
2: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
5: เสร็จชะแน่
4: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

ลงได้น่ารักจังเลยกับหลงรักนะคะมีอีกหลายเพลงรอให้เคลียร์ให้ได้ฟังกันในชั่วโมงเที่ยงและก็บ่ายโมงด้วยเพลงนี้มาร์คต้วนกับมิลลิค่ะจริงท้าย

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Moveเร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

3เพลงในชั่วโมงเที่ยงค่ะผิดไหมจากฟาเรนไฮต์ต่อเนื่องกับไปต่อไหวไปต่อใหม่นะคะเบนขวัญนะข้าวขวัญหรือขวัญข้าวเบนข้าวขวัญโอ้ชื่อเก๋จังเลยแต่อ่านยากเหมือนกันนะแล้วก็มีไฮด้วยเนี่ยร่วมฟิชเชอริ่งแล้วก็ตลอดไปยังไม่พอนะคะพิกซี่แล้วก็เพอร์พีซนะคะมาร่วมฟีดกันนะคะคุณฟัง3เพลงเริ่มต้นสำหรับในชั่วโมงเที่ยงนะคะยังคงคุยกันเรื่องปากกาต่อเนื่องนะหลายคนชอบยี่ห้อเพนเทลใช่ไหมเราชอบเหมือนกันใช้บ้างเหมือนกันแต่จะมีอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่แบบ 0.5 แล้วจบไงมันต้องแบบมีความหนักที่มันพอดีด้วยคุณผู้ฟังในการเลือกปากกาเราพัดต้องไปลองจับดูแล้วว่ามันจะต้องมีน้ำหนักนิดนึงอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันคือมันจะเกี่ยวกับลายมือไงมาเขียนแล้วก็ต้องมีความหนักแล้วกระดาษก็ต้องเป็นอีกแบบมีความสักๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละเป็นความสุขในการซื้อเครื่องเขียนปากกาสมุดไดอารี่ใดๆนะมีเยอะมากแต่ก็แบบอยากซื้อเรื่อยๆคืออย่างที่บอกไปว่าเราพัดเป็นสายแบบminimalist ใช่ไหมทุกอย่างละพัดจะมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นจะไม่ซื้อเกินหมายถึงว่าอะไรที่ต้องใช้ที่ต้องใช้สมมติว่าเป็นทิชชู่ก็จะซื้อเก็บไว้นะแต่ของอะไรบางอย่างอะอย่างเช่นรองเท้าก็มีเท่าที่จำเป็นอะไรอย่างนี้ได้เป่าผมหรือว่าที่หนีบผมบางคนก็ชอบทดลองซื้อหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลายๆอย่างเอามาลองใช้ที่มันแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ละพัดอะไรที่ซื้อมาแล้วใช้ก็คือใช้อย่างเดียวถ้าหากว่าไม่ใช้ก็บริจาคหรือว่าแบ่งปันเพื่อนๆคนรอบตัวรอบข้างไม่ชอบให้มีอะไรเกินจากที่จำเป็นต้องใช้มีน้อยแล้วสบายใจรู้สึกแบบนั้นในทุกวันนี้นะคะแต่อย่างหนึ่งที่แบบซื้อเรื่อยๆเหมือนกันก็คือปากกาเนี่ยแหละแล้วก็สมุดไดอารี่อะไรแบบนี้ก็หนานิดนึงแต่ก็พยายามใช้ทุกอันนะ

คะชอบจังเลยการมาทำงานร่วมกันนะคะโจจินะคะและก็ได้กีฟออนด้วยมาร่วมฟีดกับเพลงนี้นะคะ Piece of You นั่นเองนะคะรู้สึกว่าเป็นเสียง2คนที่เข้ากันดีจังเลยนะคะขอบคุณของขวัญรัวๆในวันนี้นะคะส่งเองแคปเองนะคะสำหรับน้องเป็ดขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพี่หนูปลาก็ส่งเป็นสร้อยเพชรมาให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะของขวัญใน TikTok นะนะคะเป็นสิ่งที่ชุบชูจิตใจในวันนี้นะคะ คุณผู้ฟังมีข่าวใหญ่ของวงการฮอลลีวูดนะคะ Paramount Skydance ค่ะล่าสุดก็ปิดดีลซื้อ Warner Brothers Discovery อย่างเป็นทางการมูลค่าราว 1.1 แสนล้านดอลลาร์กลายเป็นบริษัทใหม่ชื่อ Skydance นะคะที่รวบทั้ง Paramount Warner Brothers HBOCBS CNN รวมถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง HBO Max แล้วก็ Paramount Plus ไว้ด้วยกันนะคะพูดง่ายๆคือต่อไปแฟนชายใหญ่อย่าง Harry Potter DC Mission Impossible นะคะรวมถึงคอนเทนต์ของ Paramount และก็ Warner Brothers ก็จะกลายอยู่ภายใต้อาณาจักรเดียวกันนะคะซึ่งทางด้านของ CEO ของ Skydance ก็จะเป็นคนคุมทิศทางบริษัทใหม่นี้จะแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือรวมพลังกันสู้กับยักษ์ใหญ่อย่าง Netflixนะคะดิสนีย์แล้วก็บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Amazon แล้วก็มี Apple ด้วยนะคะโดยบริษัทตั้งเป้าลดต้นทุนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มีแผนรวมบริการสตรีมมิ่งของทั้ง2ค่ายเข้าด้วยกันในอนาคตนะคะก็ดีไหมก็ในมุมของคนดูถ้าหากว่าแบบรวบแบบครอบกิจการอะไรกันเยอะๆอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยดีกับแบบทางเลือกในการดูของเราอะไรเงี้ยก็ต้องติดตามทางด้านของฝักฝั่งคนที่เขามีความรู้กับเรื่องนี้ออกมาวิเคราะห์อีกทีนะคะสำหรับเรื่องนี้นะเอามาเล่าสู่กันฟังแบบสรุปย่อๆนะคะพี่จักเลือกไว้ไม่แน่ใจว่ายังอยู่ฟังหรือเปล่าแล้วเนี่ยก็คือซุปเปอร์เบสนะคะ

ได้พี่อิงนะคะมาร่วมฟิชเชอริ่งกับตะหนูแบมนะคะน้องแบมแบมแบมนะคะเรียกแบบฟิลทีมแม่นั่นเองนะคะกับไฟเขียวค่ะมีอีกหลายลูกที่คุณผู้ฟังต้องมารับเพลงที่คุณอยากจะฟังเริ่มที่เพลงนี้วันนี้ไม่มีกลิ่นฝนนะคะขอกลิ่นแดดสักวันจัดๆมาเลยไม่ว่ากันนะคะและนี่ก็คืองานจากเติ้ลเฟิร์สวันกับกลิ่นฝนค่ะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

มีคุณผู้ฟังถามมาว่าใครขอเพลงนี้มาแล้วพันเลือกเองนะคะรักเก่าๆอยากเปิดโซ่ After Six นะแต่ในโปรแกรมของเราก็มีไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่โซ่ After Six มีเพลงพลอยเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นอันแน่นอนหลายคนรักก้อนเห็นละเมอนะคะแล้วก็มีที่ชอบมากๆที่พร้อมมากๆก็จะเป็นข่าวของเธอก็พร้อมมากนะคะก็นอนไม่ค่อยหลับก็ดีจริงๆอ่ะเพลงที่อาจจะไม่ได้ดังมากอะไรเงี้ยแต่ก็คือเป็นวงที่เพลงที่ฟังได้เสมอๆเลยนะคะเห็นฉันไหมนะคะจังหวะชีวิตข่าวร้ายอะไรเงี้ยนะคะแต่วันนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้ให้ได้ฟังกันนะคะเพลงรู้ก็ดีนะคะเข้าใจไปเองอย่างเงี้ยเห็นไหมดินแดนแห่งความฝันเรียกได้ว่าเพราะทุกเพลงเลยสำหรับโซอัตซิกเลือกมาต่อเนื่องกับไฟเย็นกับยังโอมนะคะปะเคลียร์เพลงอื่นๆที่คุณเลือกมาด้วยเริ่มกันที่บิวกินนะคะกับเช็คลิสต์

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Ladies and gentlemen,

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

บอกว่าเรียกพี่ชายมาเต้นนะคะเดี๋ยวไว้นั่งมาให้นางเต้นนะแบดนะคะตอนเนื่องกับผิดจังหวะนะคะมีเป็นเพลงที่น้องแอลเลือกมาก็เลยเลือกเป็น2เพลงต่อเนื่องกันนะคะว้ายเสียงไปหมดแล้วชั่วโมงเที่ยงเองเพลงรักเฉยๆเนี่ยจากตั้ง Bad Voice นะคะจริงท้ายใน

0: Good Shy Radio. Good Life. Good Music.
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Move.เร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: กลับมาแล้วหลังบ่ายโมงกับอีก12นาทีกับประภัทรในวันพุธแบบนี้ด้วยนะคะเราจะเริ่มต้นเพลงแรกในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่มียอดวิวใน YouTube 2ล้านแล้วนะคะยินดีด้วยมากๆอันนี้ก็คือเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่1สัปดาห์ที่2ต่อเนื่องนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะจากโนเนลและแก้วบุกกี้ไลออนค่ะ

คุณฟ้ามาถามถึงเพลงสวิมของ BTS นะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์จีมินเราพัดเดาถูกนะเราพัดเดาถามว่านี่ใครอ่ะบอกว่าฟ้าค่ะไม่ใช่เราพัดถามว่าสติกเกอร์ของใครนะคะแล้วก็ถามถึงสวิมกับ BTS นะคะแล้วก็ฝากคะแนนกับกลิ่นฝนต้นฝนวันด้วยแต่เราพัดเปิด Into the Sun ไปแล้วนะคะแล้วก็ครูแบมมาพร้อมกับส้มตำทุกวันนะคะเป็นส้มตำเป็นหน้าตาส้มตำที่มีหน้าตาแบบอีสานเนทีฟมากๆนี่ออกป่ะคุณผู้ฟังส้มตำแบบสีมันจะแบบเฉพาะมากแล้วเห็นทุกวันก็คือโอ๊ยน่ากินจังเลยนะคะสองเพลงผ่านไปนะคะอย่ามากกว่าฉันก็พอก็วินดีนะคะแล้วก็วีวิโอเลตด้วยนะคะมีประโยคนึงที่บอกว่ามีความสุขมากๆนะทำให้นึกถึงเพลงของ Big Ass ด้วยเหมือนกันก่อนหน้านั้นกับคาตานะคะยินดีด้วยกับ2ล้านวิวแล้วใน YouTube เลยเป็นเพลงที่มาแรงมากจริงนะอ่ะพูดถึงคำว่ามีความสุขมากๆนะนี่เลย Big Ass มีความสุขมากๆนะแน่นอนว่าการที่เราแบบว่าจบความสัมพันธ์กับใครเราก็อยากให้เขามีความสุขเนาะแต่อย่ามากกว่าฉันก็พอ

0: น Big Ass ก่อนหน้านั้นมีความสุขมากๆนะนี่มันเสียงของพี่เจ๋งใช่ปะแล้วก็ต่อเนื่องกับพี่แดกเลยนะคะไม่ใช่เสียงพี่แดกใช่ไหมมีความสุขมากๆนะนะคะเพราะว่าเพลงนี้เพลงของพี่แดกนะคะกับทรยศนะคะถึงแม้ว่าจะตอนนี้กลับมาคืนดีกันใดๆแล้วนะคะก็ยังมีเพลงแบบในมุมศิลปินเดี่ยวด้วยสำหรับพี่แดกล็อกไรเดอร์นะคะกับทรยศนั่นเองนะคะสองเพลงร็อกๆให้ได้ฟังกันในช่วงบ่ายแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังห้องอาหารเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะก็ร่วมกับซันชายเรดิโอค่ะเตรียมพบกับกิจกรรมซันชายเอ็กซ์คลูซีฟตอน Spooky Party Night นะคะ Eat Sing Move นะคะติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เร็วๆนี้นะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆด้วยกับห้องอาหารเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชานะคะ0383286000โทรเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าจะเป็น0863260257นะคะแล้วก็ LINE ID นะคะก็จะเป็น Pacific Park Hotel ได้เลยนะคะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงค่ะมีแจ็คสันหวังคุณเลือกไว้นะคะชั่วโมงต้องมนคุณเลือกไว้ Taylor Swift คุณเลือกไว้ด้วยเหมือนกัน
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
5: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
6: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
7: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
8: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
9: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
10: Sunshine Top 20
9: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกทุกช่วง DJ
10: Sunshine Top 20
9: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกทุกช่วง DJ
10: Sunshine Top 20
9: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิก

่งเข้ามาเก็บคะแนนเยอะเหมือนกันกับเพลงนี้นะคะแล้วก็อยากจะฟังด้วยเนาะกับ Thank you งานจากแจ็คสันหวังนะคะแล้วก็ Taylor Swift ค่ะ Patient Zero นะคะแล้วก็มีชั่วโมงต้องมนคุณเลือกมาด้วยเหมือนกันกับ Friday นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้าย1เพลงก่อนดีกว่าสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะและนี่ก็คืองานจาก Tigger แล้วก็ทา

0: Good life, good music. เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
1: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Move เร็วๆนี้
0: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: คนก็หิวนะอินโทรก็ยาวมากเอาโทรนะ
1: ครับ
0: ตอนเราดีเจฟิล์มด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะ
0: ทุกคนออกโมโหหิว
1: โมโหหิวเฮ้ยอย่าล้อเล่นกับคนหิวนะ
0: ไม่ได้โมโหหิวแต่อยากกินผัดไทยแล้วอะไรอย่างงี้
1: ครับผมฝากซื้อด้วยดีกว่า
0: ใช่พี่แบงก์ก็รออยู่
1: ครับ
0: เธอแบบค่อยเลือกว่าจะเอาอะไรน
1: ะได้ได้วันนี้นะครับก็หยิบเอาหนึ่งเรื่องนะฮะจริงๆก็เป็นภาพยนตร์ที
0: ่
1: อยู่ในดวงใจผมเหมือนกันนะถ้าเป็นภาพยนตร์ไทยนะ
0: เรื่อง
1: เพื่อนสนิท
0: โอ้หลายคนชอบเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมฮะคือตอนที่แบบมันจางหายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนเนี่ยพอพี่บอยป๊อตเขาหยิบมาอยู่ใน MV อ่ะก็ไวรัลเลยนะไวรัลสุดๆเลยนะครับจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งผ่านพ้นไปนะครับกับวันแรกที่บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะหนังเรื่องเพื่อนสนิทนะจากค่าย GTS แหละตอนนั้นที่ยังเป็น GTS อยู่เขาเข้าฉายนะฮะก็เป็นภาพยนตร์ที่ทำให้เราเชื่อนะครับว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเราทุกคนต่างก็มีใครคนนึงที่ยังอยู่ในใจเสมอนะครับว่ากันว่าในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยมักจะมีใครคนนึงครับซ่อนอยู่ในความทรงจำเสมอแล้วก็สำหรับใครหลายคนนะฮะภาพของใครคนนั้นก็อาจจะแจ่มชัดมากขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเขาเรียกว่าชื่อของภาพยนตร์อย่างเพื่อนสนิทนะฮะหรือว่าเดียดากันดาก็เป็นผลงานของพี่เอสคมกริชตรีวิมลนะครับจากค่าย GTS ในสมัยนั้นนะฮะที่เปลี่ยนเป็นค่าย GDH ละในปัจจุบันนะครับเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมนะตอนปี48ถึงตอนนี้ก็21ปีพอดีนะครับนานไหม
0: นานมาก
1: พริบตาเดียวนะฮะภาพยนตร์นั้นเนี่ยก็คือจะดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องสั้นเรื่องกล่องไปรษณีย์สีแดงของคุณอภิชาติเพชรลีลาที่เล่าเรื่องราวของไข่ย้อยหรือว่าในเรื่องคือสันนิส่วนเมธานนท์นี่แหละพ่อหนุ่มมัดเสอร์นะครับพูดน้อยส่วนดากันดาหรือว่าคุณนุ่นศิรพันธ์นะฮะก็คือเป็นเพื่อนสาวคนสนิทนะฮะแล้วก็หนุยก็คือคุณเอ๋มณีรัตน์คำอ้วนก็เป็นพยาบาลสาวแดนใต้นี้แต่ว่าเป็นผู้แสนดีที่อ่อนโยนนั้นนะฮะนึกถึงโอปอเลยนะฮะร้อนฉ่าทุกองศานะครับนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นด้วยความอะไรเป็นตอนนั้นของซันนี่หรือความเชื่องช้านะฮะที่แบบว่าขับเคลื่อนรสชาติของคำว่ารักที่เป็นแบบเฟรนด์โซนเฟรนด์โซนยุคบุกเบิก
0: จริงจริงจริง
1: ของไข่ย้อยแล้วก็ดากันดาออกมาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะครับเพราะว่าระหว่างคำว่าเพื่อนกับคนรักเนี่ยมันก็จะมีเส้นบางๆของคำว่ากลัวนะมาขั้นกลางอยู่เสมอเรากลัวว่าถ้าเกิดเอ่ยปากออกไปความในใจออกไปแล้วเนี่ยอ
0: ี
1: กฝ่ายก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันมิตรภาพที่มันดีอยู่แล้วอ่ะก็อาจจะพังทลายลงนะครับสำหรับไข่ย้อยนะฮะก็กลัวครับทำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้ลึกๆข้างในแล้วก็คอยแอบตามแอบมองดากันดาในแบบฐานะเพื่อนเรื่อยมาแต่ทว่าความกลัวนี้เองก็ทำให้รู้สึกว่าเวลายังมีเวลาเสม
0: อ
1: คิดว่าแบบความกลัวอย่างเงี้ยเอาแน่เวลามันมีเสมอแหละเดี๋ยวแบบวันนึงมันก็ได้แหละพูดได้นำไปสู่ฉากรักใต้ต้นชงโคแน่ดากันดาฉันรักแกว่ะแล้วดากันดาก็พูดว่า
0: จำไม่ได้
1: แกมาทำอะไรตอนนี
0: ้อ๋อใช่ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ถ้าเกิดบทเมื่อกี้คือฉันรักแกว่ะจำไม่ได้
0: จำไม่ได้
1: ดากันดาบอกจำไม่ได้
0: ว่าแกเคยรักฉันมาทำอะไรตอนนี้เหรออ
1: ะไรอย่าง
0: รักกันมาตั้งนานเห็นไหมยึกยืออยู่นั่นแหละบอก
1: จำไม่ได้
0: ร
1: ักตอนไหนก่อนในวาระครบรอบอะไรเงี้ยที่แบบหนังเข้าฉายนะครับก็คือเนี่ยแหละก็หยิบมาฝากกันนะฮะใครที่แบบแบบเคยดู I'm okay not okay ของพี่บอยป๊อตนะฮะก็น่าจะแบบชุบชูใจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ย
0: มารักก็ไรปั่นนี
1: ้ตอนที่ความจำฉันเริ่มไม่ดีแล้ว
0: จำไม่ได้แล้วทำไมอ่ะเคยแบบถ้าเราไม่เคยอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นไงถ้าสมมติเราอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นจะบอกไหม
1: จะบอกไหมเหรอ
0: ถ้าเป็นเราคงบอกนะแต่แบบว่าตกลงกันก่อนว่าแบบยังไงความสัมพันธ์ของเราก็ยังคงเป็นเพื่อนนะแต่มันก็จะแบบกักกวนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราให้เส้นนั้นแล้วมันต้องอยู่ในเส้นนั้นในตัวส่วนตัวนะแต่ไม่เคยอ่ะไม่เคยอยู่ในโมเมนต์แบบเป็นคนแบบชอบเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมันก็นานจิตตังนะแต่
1: ไม่แชร์กันว่าคุณผู้ฟัง
0: มันก็วันไหว
1: เคยไหม
0: มันก็อ่อนไหวนะมันเปราะบางนะความสัมพันธ์
1: ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลย
0: นะคะอ่ะอยู่ต่อกับฟิล์มค่ะเดี๋ยวเราพัดไปทานข้าวก่อนนะคะไปทานผัดไทยนะหวังว่าร้านจะเปิดนะคะเพียงไหนติดค้างไว้ก็เดี๋ยวมาทวงกันพรุ่งนี้นะคะมีความสุขกับวันทำงานด้วยสวัสดีค่ะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Moveเร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

นี่คือหลากหลายเพลงที่ส่งเข้ามาครับตั้งแต่ยังไม่เข้ารายการเลยนะฮะนี่คือ Slap Kiss นะฮะเพลงนี้คือไปกันใหญ่นะครับได้ต้องตาจาก Plastic มาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับจัดให้เรียบร้อยนะฮะบอกว่าเป็นเพลงที่ชอบมากเพลงหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้าคือหนึ่งงานจาก The Toys นะครับชื่อเพลงว่ามารักทำไมตอนนี้นะฮะก็เป็นโปรเจกต์ดักRewind Project นะครับหยิบเอาเพลงเก่าของ M5 นะครับมาร้องใหม่นะครับแล้วก็มีเพลงต้นเรื่องนะฮะหลังจากที่หยิบเอาในเรื่องของเพื่อนสนิทนะครับภาพยนตร์จากค่าย GTH ที่เคยดังมากๆแล้วก็อยู่ในใจของใครหลายคนนะครับมาเล่าส่วนฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อวานนี้ครบรอบแล้วครับ21ปีตั้งแต่วันที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นเข้าฉายแล้วก็ทำให้ใครหลายคนรู้สึกว่าทั้งตัวละครนะครับอย่างไขย้อยดากันดาหรือว่าหนังเรื่องเพื่อนสนิทหรือบรรยากาศต่างๆมันอยู่ในความทรงจำใครหลายคนนะฮะในยุคนั้นเนาะชั่วโมงนี้ครับดูรายการต่อครับรับช่วงต่อจากคุณรภัทรดาครับบ่าย 2:00 นกับ22นาทีกับฟิล์มฮิลลี่ซันชาย Radio Good Life Good Music นะครับมาเป็นเพื่อนกันเวลา4ชั่วโมงเหมือนเดิมนะดูแล4ชั่วโมงครับทำงานในช่วงบ่ายไปด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกันวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้อย่าฟังเพลงไหนส่งหาฟิล์มได้ทั้งไทยแล้วก็สากล นะครับดูแลจนถึงส่งคุณกลับบ้านในช่วงเวลาหลังเลิกงานเลยต้นชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับทางทองมาเงินไปนะครับชื่อเดียวจำง่ายนะครับครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองรับขายฝากทองจากทุกร้านเลยให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงนะครับพิเศษนะครับเป็นคุณผู้ฟังขอสัญชัยอยู่แล้วนะเพียงแจ้งเขาว่าฟังสัญชัยแล้วก็ได้ความรู้นี้มาเลยนะครับได้โปรโมชั่นนี้มานะครับมาขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปคุณจะได้รับวงเงินเพิ่มบาทละ6,000 บาทแล้วก็ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนนะครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านหรือแอดไลน์ที่ @thongma THONGMA ก็ได้นะส่วนใครที่เป็นสายกิจกรรมนะตลอดเดือนนี้นะครับกับทาง Central Marina Outlet เองนะครับไม่ว่าจะเป็นสายช็อปสายแดนซ์หรือว่าจะเป็นสายกิจกรรมนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับกิจกรรมแน่นตลอดทั้งเดือนอย่างวันนี้เองนะครับวันพุธกลางตลอดเดือนนะอย่างวันนี้ก็จะเป็นวันพุธที่7ใช่ไหมครับก็จะมีซุมบ้าแดนซ์คลาสใครชอบเต้นอยู่แล้วนะครับก็ลองไปจอยกรุ๊ปดูได้ครับสนุกแน่นอนนะครับออกกำลังกายดีๆแล้วก็เต้นสนุกด้วยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบินสันแฟชั่นแฟร์26ตุลาคมถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับมีพิกเกอร์บอลทัวร์นาเมนต์24ถึง25ตุลาคมนะฮะแล้วก็มีเซเลบเรชั่นออฟวันเดอร์วันที่30ตุลาคมนี้เริ่มวันแรกแล้วก็ยาวไปถึงวันที่6มกราต้นปีหน้ารวมถึงสิ้นเดือนครับ31ตุลาคมก็จะมี Marina Halloween Festival นะครับตลอดเดือนนี้มาเติมความสุขและสนุกไปด้วยกันกับ Central Marina Outlet ได้เลย

miss you and I หนึ่งงานจาก Henry Moody นะครับนี่คือ Miss You นะฮะก่อนหน้าก็คือ Three Man Down ครับวันนี้มีเรากับว่ามีชาวเมืองอยู่หลายคนทีเดียวนะฮะจริงๆมีคนขอ Three Man Down เข้ามาหลายเพลงเลยครับข้างกันก็มีนะครับเพื่อนสนิทก็มาแต่ว่าให้คิวคนที่มาก่อนก็แล้วกันนะวันนี้เป็นงานของ Three Man Down นะครับนั่นคือเพื่อนสนิทเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ได้น้องพีมวสุขนะครับมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยคุณผู้ฟังบอกว่ามูดแบบนี้ขอ1งานสากลสักเพลงนะเอาอะไรก็ได้เลยเลือกเป็นเพลงนี้ฮะหนึ่งงานจาก Coldplay ครับ

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาไฮทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนของเราครับอย่างโรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับกับห้องอาหาร The Park Restaurant ครับล่าสุดเองเนี่ยเขามีการจัดซุ้มอาหารนอกสถานที่นะฮะรับจัดเลยนะครับโดยทางห้องอาหาร The Park Restaurant Cafe นี่แหละครับอร่อยสะอาดแล้วก็บริการมืออาชีพครบจบในที่เดียวนะครับเหมาะสำหรับงานเลี้ยงงานบุญสัมมนานะครับแล้วก็งานอีเวนต์ในทุกรูปแบบเลยขั้นต่ำนะครับเริ่มต้นเพียง1ซุ้มนะ50เติบต่อซุ้มนะครับก็จะมีหลากหลายเมนูเลือกได้ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นส้มตำไก่ทอดยำรสเด็ดแล้วก็ของหวานนะฮะบริการครบวงจรนะฮะอุปกรณ์ภาชนะโต๊ะออกร้านตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมพนักงานดูแลตลอด3ชั่วโมงเลยนะครับติดต่อได้เลย0909738981นะครับ

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ must visit destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
0: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The must visit destination in Pattaya
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานที่ส่งคะแนนมาเยอะมากเลยนะครับบอกว่าขอโหวตเพลงนี้นะครับแล้วก็มีบอกว่านี่ไปขายเพลงนี้กับคนอื่นๆด้วยนะบอกว่าเพลงนี้เพราะนะครับไปต่อไหวไปต่อไหมนะครับหรือว่า go on นะฮะหนึ่งงานจากเบนซ์ขวัญข้าวนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ครับที่ได้ไฮมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยส่วนก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากน้องมางนะครับแล้วก็ตาอู่พิทยานั่นคือกลิ่นราตรีหรือว่าอโรมานั่นเองนะครับขอบคุณด้วยในชั่วโมงนี้แทนสุภาไลเซนส์นะฮะเตรียมพบกับสุภาไลเซนส์พัทยาครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาเลยที่ออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนนะครับเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทเท่านั้นนะครับห้องใหญ่อยู่สบายมากขนาดเริ่มต้น 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรจะอยู่เองก็ฟินนะครับแล้วก็ลงทุนก็ได้นะครับไซส์นี้เนี่ยลงทุนได้เลยนะครับหลายคนเวลาเขาจะเลือกซื้อเนี่ยเขาก็ต้องการพื้นที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็โครงการของสุภาไลก็เชื่อมือได้เลยนะครับถึงเวลา Unlock Your Sense ครับสอบถามเพิ่มเติม1720หรือ www.supalai.com ได้เลยอีกหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะร้องตามได้นะครับเคยเป็นเพลงที่ดังมากประกอบทั้งเรื่องของละครเรื่องดังมาแล้วนั่นคือสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนะครับหนึ่งงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะไม่สมศักดิ์ศรีนะครับนี่คืออัลบั้มหรือว่าโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Genie Verse Volume 2ครับ

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการ Star โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงนี้ดูแลกันต่อในช่วงเวลาหลังบ่ายสามโมงนะครับชั่วโมงนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังหนึ่งเพลงนั่นคือ The User Guide to Being Human นะฮะก็ไม่เก่าจนเกินไปครับจริงๆก็เป็นเพลงใหม่เพลงหนึ่งที่ The Script เพิ่งปล่อยมาได้ไม่นานหยิบมาแนะนำในช่วงของ Sunshine New Release อัปเดตเพลงใหม่กับเราครับเพิ่มเติมเพลงไหนส่งแฮปฟิล์มได้ทาง LINE Official ได้เลยครับ

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good music

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่เฉย

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ครับช่วงเวลาหลังบ่าย3โมงกับฟิล์มที่นี่นี่คือหนึ่งงานจากพี่บอยก็เสียพงนะครับแล้วก็ได้เสียงร้องของอาต้อยเศรษฐาศิวไรฉายามาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับนี่คือเหมือนเคยนะตอนนี้ฮะเดี๋ยวมีอีกหลายคิวเลยครับทั้งไทยแล้วก็สากลที่คุณช่วยลิสต์มาให้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวฟิล์มเล่นให้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับมีส่งเป็นงานของบิลกินเข้ามามีรีเควสต์แล้วก็ส่งคะแนนให้กับลิปตาและเพอร์พีชแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงติดตามนะชั่วโมงนี้นะครับส่วนต้นชั่วโมงคุณผู้ฟังแน่นอนว่าเราก็ยังคงเหลือเวลาอีกกี่วันเอ่ยวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเป็น2วันเท่านั้นแล้วนะใครที่อยากที่จะลุ้นนะครับบัตรชมคอนเสิร์ตนะครับของนุนิวชวรินทร์นะฮะแน่นอนครับตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่านุนิวเองเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2นุนิวเซคันด์คอนเสิร์ต Born to be นุนิวคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนุนิวชวรินทร์นะครับเพิร์ทภิริยวงศ์นั่นเองจะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่1ด้วยนะ2วันเลยเพราะว่าตอนนี้มี2รอบแล้วนะจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับก็ต้องยินดีกับน้องด้วยนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเปิดมาก็บัตรหมดเกลี้ยงเลยโซเอาเรียบร้อยครับเรียกว่าใครที่รักนุนิวเนี่ยต้องชื่นใจอยู่แล้วแหละใช่มั้ยมีคนซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้นะครับแต่ใครที่อาจจะเป็นโคต้าเป็นแฟนเสียงเป็นแฟนคลับเป็นนานานุสนสนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบ้านไกลไม่อยากเข้าเมืองในช่วงนี้จริงๆมันมีดูได้หลายช่องทางนะครับคอนเสิร์ตสมัยนี้ซัพพอร์ตความรักของคุณที่จะดูศิลปินอยู่แล้วนะเขาจะมีดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับอันนี้ก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยตอนนี้กับการซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน31ตุลาคม2569เลือกได้3รูปแบบนะคุณผู้ฟังแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สตรีมนะครับก็คือดูสดพร้อมกันเลยอันเนี้ยราคาเริ่มต้น 1,290 บาทเท่านั้นเองหรือจะเลือกแบบไลฟ์สตรีมไปด้วยนะฮะแต่ว่าก็จะมีสิทธิ์ฟินต่อได้อีก5วันนะครับกับการรีรันเพิ่ม 1,690 บาทแต่ถ้าความสุข5วันกับการรีรันยังไม่เพียงพอนะฮะต่อความรักของคุณนะครับสามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งบวกรีรันอีก10วันเพิ่มได้เลย 1,990 บาทเท่านั้นเองนะครับกดซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ www.allticket.com เท่านั้นนะเลือกแพ็คเกจที่ใช่เตรียมที่จะรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกับนุนิวชวรินทร์ได้เลยครับส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นชาวสัญชายอยู่แล้วนะฮะฟังกันมาตลอดนะครับข่าวดีของพวกคุณก็คือผมเองมีมาแจกด้วยนะครับเราได้สปอนเซอร์ที่ใจดีมากๆมาแจกความสุขให้คุณนะครับกับสัญชายเรดิโอนะครับเรามีกิจกรรมแจกความสุขให้คุณไปสนุกและก็ฟินกับคอนเสิร์ตแล้วก็เสียงร้องของนุนิวนะครับในครั้งนี้เราแจกบัตรคอนเสิร์ตทั้งหมด6รางวัล นะครับเพียงเข้าไปที่ไหนFacebook ครับ Facebook Fanpage ได้เลย Sunshine Radio Thailand นะฮะแอดมินเขาจะปักหมุดเอาไว้แล้วฮะก็จะเป็นรูปโพสต์ของนุนิวชวรินทร์นี่แหละเข้าไปอ่านในเรื่องของรายละเอียดกติกาไม่ยากครับนะฮะก็คือมาบอกเราหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณติดตามนุนิวชวรินทร์เพลิดพิริยวงศ์เนี่ยจากผลงานชิ้นไหนนะที่แบบเริ่มต้นโดนตกเลยรู้สึกว่าชอบผลงานนี้ของน้องจังเลยอ่ะบางทีดูละครแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบจังเลยนะเขาแสดงได้ดีนะครับหรือว่าชอบในความน่ารักนะฮะที่คุณอาจจะไปเจอตามรายการนั้นรายการนี้ก็เลยทำให้ติดตามผลงานอื่นๆนะครับหรือว่าจะเป็นผลงานเพลงก็ได้นะฮะก็มีหลากหลายเพลงใช่ไหมของน้องเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคุณโดนตกจากผลงานชิ้นไหนคอมเมนต์ลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราอย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะไปดูนะครับว่าใครที่ทำตามกติกาแบบแม่นยำแล้วก็โพสต์ได้อย่างเรียกว่ามันอ่านแล้วมันชุบชูใจจังเลยอ่ะนะฮะก็จะให้รางวัลกันไปนะครับแล้วก็ random หาผู้โชคดีผ่านกิจกรรมนี้นะครับใน Facebook ของ Sunshine Radio Thailand นะครับเราเริ่มกันมาตั้งแต่24แล้วเพราะฉะนั้นเหลือ2วันเท่านั้นนะเพราะประกาศในวันศุกร์นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่7แล้วก็พรุ่งนี้วันที่8 2วันที่คุณจะสามารถร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้แล้วเดี๋ยววันที่9วันศุกร์ตุลาคมนี้นะครับฟิล์มจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเชื่อว่ามีคนไม่น้อยครับที่เริ่มรู้จักเสียงของนุนิวจากเพลงรักแท้หรือว่า True Love จากละครเรื่องคุณชาย

เชื่อว่าเพลงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายคนล่ะครับรักแท้หรือว่า True Love จากละครเรื่องคุณชายนะฮะก็ไปดูครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนได้รู้จักกับเจอร์นี่การเดินทางของศิลปินคนหนึ่งนะฮะที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วเป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งที่2แล้วนะครับลองไปดูครับเล่นละครก็ได้ใช่ไหมฮะเต้นก็ได้ใช่ไหมฮะร้องเพลงแบบนี้ที่มันมีความแบบกลิ่นอายความเป็นไทยนะฮะไปเดบิวต์ภาษาเกาหลีก็ร้องได้ญี่ปุ่นก็ได้เอาสิภาษาจีนก็ได้สากลก็ได้ลองดูอาจจะมีขับเสภาก็ได้นะเขาทำได้นะก็ไม่ธรรมดานะส่วนนี้คือฟูจิอิคาเซกับยูครับ

และนี่คือหนึ่งงานจากศิลปินญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฟูจิอิคาเซะนะครับกับเพลงใหม่ชื่อว่ายูนะฮะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยครับกับทาง Index Living Mall นะฮะช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยใครที่กำลังมองหางานใหม่นะครับโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับสามารถที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีม Project Sales สาขาพัทยาได้กับ Index Living Mall พัทยานะครับที่ตอนนี้เองกำลังขยายทีมแล้วครับแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักการขายชอบที่จะพบปะผู้คนพบปะลูกค้านะครับแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจโครงการมีผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลล์นะฮะจำนวน1อัตรานะครับพนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์จำนวน3อัตรานะครับก็จะดูแลลูกค้าโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านคอนโดโรงแรมนะครับแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงนะครับรายได้แล้วก็สวัสดิการน่าสนใจครับเงินเดือนอินเซนซีฟแล้วก็มีค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเป้าการขายของทีมให้ด้วยนะครับหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับติดต่อแล้วก็สอบถามในเรื่องของรายละเอียดนะแล้วก็สมัครงานนี่เลยกับหมายเลข0982566748นะครับย้ำนะ0982566748ได้เลยนะครับบิลกิ้นพุทธิพงศ์ครับซิงเกิลล่าสุดกับเช็คลิสต์

ึ่งงานจากวิลกินพุทธิพงศ์นะฮะเพลงใหม่ที่อยู่ในชาร์ตของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะนักแสดงที่เก่งมากอีกหนึ่งคนนะฮะแล้วก็เป็นทั้งนักร้องเสียงดีนักร้องคุณภาพนะฮะแล้วก็เป็นทั้งแบบนักธุรกิจด้วยนะครับคนนี้ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังครับมาต่อกันที่กิจกรรมของเราดีกว่าที่ปลายเดือนนี้เราจะได้เจอกันนะครับนั่นคือที่ห้องอาหารเดอะพาร์คเรสทอรอนแอนด์คาเฟ่นะครับกับกิจกรรมของเรานะครับนั่นคือ Sunshine Exclusive เสนอตอน Spooky Party Night นะครับก็ไปสนุกด้วยกันนะฮะก็ไปทานข้าวร้องเพลงแล้วก็ไปเต้นด้วยกันนะครับกับการที่เรามีกิจกรรม Sunshine Exclusiveให้ได้เจอกับคุณผู้ฟังนะครับติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้นะขอบคุณกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับกับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe นะครับอยู่ที่โรงแรม Pacific Park ศรีราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชาครับ0383286600หรือ0863260257นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง LINE ก็ได้ครับ @ Pacific Park Hotel ได้เลยครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในช่วงเวลาหลังบ่าย 3:38 นะฮะเบรกครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยสำหรับชั่วโมงนี้จริงๆแล้วหมวดเพลงของความคิดถึงเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมฮะคิดถึงใครบางคนในรูปแบบหนึ่งนะฮะที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเคยเจอหรือว่าเคยผ่านมาบ้างก็คือคิดถึงใครบางคนที่เขาก็อาจจะย้ายจากการที่แบบเราได้เจอหน้ากันอยู่ในทุกๆวันนะครับมากลายเป็นอยู่ในความทรงจำขึ้นไปอยู่บนฟ้าแทนนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเป็นวันครบรอบนะครับ100 วันที่คนที่รักคนหนึ่งเนี่ยในชีวิตนะฮะก็ขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วนะครับก็เลยมีความคิดถึงเลือกเพลงนี้เข้ามาครับโทรศัพท์หาคนบนฟ้า

0: ไปดี
1: ฉันขอให้เธอหายดีนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องใดก็ตามทีนะฮะนี่คือหนึ่งในความหมายดีเลยนะครับที่คุณผู้ฟังนะครับช่วยเลือกเข้ามานะฮะก็คือคุณต๊อบแท็บนั่นเองนะฮะขอบคุณคุณต๊อบแท็บด้วยนะที่ส่งเพลงนี้เข้ามาครับขอให้เธอหายดีเพลงนี้เป็นงานจากน้องเติ้ลมัธิมันแล้วก็เฟิร์สวันแล้วก็มาทีมนะฮะส่วนก่อนหน้าคือเพลงที่หลายคนมีความรู้สึกร่วมมากๆเลยนะครับนั่นคือโทรศัพท์หาคนบนฟ้านะครับก็เป็นงานของเรนิสรานะครับบางคนก็บอกว่าคิดถึงคุณย่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงกวนคิดถึงตอนที่เราไปเล่นเหนียงคุณย่าใช่ไหมฮะบางคนก็บอกว่าคิดถึงคุณตานะครับนะบางข้อความบอกมาอย่างนั้นนะฮะบอกว่าอยากจะโทรไปหาคุณตาจังเลยนะครับแล้วก็บอกว่ายายอ่ะสบายดีหลานดูแลอย่างดีเลยนะครับฟังแล้วคิดถึงคุณตาจังเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศของความรู้สึกร่วมแหละเห็นไหมก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีพาร์ทนี้นะครับพาร์ทหนึ่งในชีวิตนะฮะที่เราจะต้องแบบพบเจออยู่แล้วอีกหนึ่งพาร์ทของชีวิตคุณผู้ฟังก็คือพาร์ทที่แบบเราจะต้องเซกูดบายอะไรอย่างเงี้ยจากโลกนี้ไปแล้วนะฮะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะดึงเศร้าอะไรนะแต่ว่าพอดีว่าผมนึกถึงอยู่เพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้มีโอกาสได้ฟังเต็มเพลงนะครับแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตศิลปินคนหนึ่งแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนกันนะครับนั่นคือของคุณว่านธนกฤตพานิชวิทย์นะฮะก็เพลงนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยว่านเนี่ยเขาชื่อว่าธนกฤตใช่ไหมแต่ว่าเขาเอาคำว่าชาปนกฤตกับธนกฤตเนี่ยมารวมกันเป็นชาธนกฤตนะฮะเพลงนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการที่แบบบางทีเราก็อาจจะปล่อยเวลาให้มันไหลผ่านไปนะครับคือเมื่อวานก็เพิ่งฟังเรื่องนึงมาว่าจริงๆแล้วแบบสิ่งที่มันมีค่าหาเปรียบไม่ได้เรื่องนึงในชีวิตเลยเนี่ยมันก็คือเวลานะครับมันก็เราก็จะใช้ชีวิตไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแบบมันจะมีอะไรตามหลังเรามาตลอดซึ่งนั่นก็คือเรื่องของเวลาแล้วก็การที่เราจะแบบเซกูดบายจากโลกนี้ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนบางทีเราก็อาจจะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยที่แบบบางทีคนนี้แบบคิดถึงอยากจะไปเจอจังเลยอยากจะไปเจอเพื่อนคนนี้เดี๋ยวไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนนัดก็แบบปฏิเสธแบบไม่ไปไว้ค่อยไปแล้วกันพอคิดว่าเดี๋ยวก็เจอกันได้หรือว่าอาจจะแบบค่อยโทรหาพ่อค่อยโทรหาแม่ไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็น priority รองๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะกลับบ้านก็อะไรอย่างเงี้ยนานๆทีก็จะได้กลับอะไรอย่างเงี้ยผมคนนึงอ่ะผมก็อยากจะกลับบ้านแล้วตอนเนี้ย อันนี้เพลงเขาขึ้นมาประมาณว่าสุดท้ายก็ว่างกันทุกคนแล้วนะชวนกันมาเป็นปีๆนะแต่ตอนเนี้ยเลือกที่นั่งกันได้เลยนะลองหาโลเคชั่นที่ดีๆวันที่เต็มไปด้วยดอกไม้มิตรภาพและไมตรีฉันเนี่ยจะลอยขึ้นไปสุดขอบฟ้าและเราจะได้ลากันตรงนี้นะครับนี่คือหนึ่งงานจากว่านธนกฤตครับเป็นเหมือนแบบเพลงดึงสตินิดนึงว่าอย่ารอไปเจอใครตอนนั้นเลยใครที่สำคัญในชีวิตก็ถ้ามีโอกาสก็โทรหากันไปหากัน

0: Sean
1: เขาบอกว่าพอฟังเพลงนี้นะมันก็แบบว่าเรื่องดีเรื่องนึงคือตอนนี้มันยังทันไงคุณผู้ฟังใช่ไหมบางทีถ้าสมมติว่าไปฟังเพลงนี้ตอนที่แบบเราต้องแบบ say goodbye จากใครคนนี้มันอาจจะดูเศร้ากว่านี้นะแต่เราได้ฟังเพลงนี้ในตอนที่เรายังสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างทันอยู่อะไรอย่างเงี้ยลองดู

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
2: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
3: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Move เร็วๆนี้
2: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูแลกันต่อในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นนะฮะเตรียมตัวนะวันนี้ LINE Official กลับมาแล้วนะฮะไม่ล่มแล้วเมื่อวานมีคุณผู้ฟังอาจจะส่งมาไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อวานไลน์มันล่มนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะฮะช่วงหน้าได้เลยครับไปดูจดก่อนได้ทาง Facebook นะ

หนึ่งงานจาก Silly Fools นี่คือขี้หึงนะฮะแล้วก็ก่อนหน้าคือ Bedroom Audio ครับเพลงที่เธอไม่เคยฟังแล้วก็มีงานจาก Freehand ซิงเกิลล่าสุดนะครับถ้าสักวันรวมถึงห้ามน้ำตาจากน้องบีมวรนันท์ด้วยนะฮะวันนี้เลิกงานครับคุณผู้ฟังก็เลยรู้สึกว่าอยากมูดร็อกหน่อยนะฮะในช่วงลากลับบ้านก็เลยหยิบหลายเพลงเมื่อสักครู่มาเล่นให้ฟังครับเพิ่มเติมส่งมาเมื่อสักครู่นี้คือ Mark Lee กับ My Friend

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ทศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: 5เพลงครับทบทวนในชั่วโมงนี้กับ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นงานที่ต้องบอกว่าของกินเยอะและอร่อยเยอะมากเลยนะครับที่เขาจัดขึ้นมานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนะครับชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาก็จะเป็นงานที่รวมของเด็ดของดังเมนูอร่อยกับงานอร่อยเอาเรื่องงานนี้จะมีทั้งหมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันง่วงมากหมูกรอบนะครับมีลูกชิ้นในปิงชอฉายห่อหมกย่างมาเรียมไก่ฉีกมีกุยช่ายกิมเฮงซอสนัดขนมต้มเจ้าเด็ดนะครับมาทุรสทองม้วนแก้มใสเปาจีแฮปปี้บานาน่ามีขนมเปี๊ยะฟินฟินผมชอบกินชาไทยบ้านเค้กฟรุตแซ่บสับปะรดปั่นพริกเกลือและเมนูอร่อยอีกมากมายที่ขนทับมาให้ชิมแบบเพียบเลยนะครับ 6-13 ตุลาคมนี้ชั้น B ครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาครับ Sunshine!

0: Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
8: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: ได้เวลามาลุ้นบัตรชมภาพยนตร์แล้วครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing กับฟิล์มนะครับชั่วโมงนี้แน่นอนว่าเป็นอีก1วันนะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นอีก1วันนะฮะ2วันสุดท้ายแล้วสินะของสัปดาห์นี้ที่คุณจะลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์กับฟิล์มได้ครับสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์3เรื่องคุณผู้ฟังที่จะแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Boy Yuna เลื้อยเขมือบ Amazon นะครับเป็นแนวสยองขวัญ Adventure ระทึกขวัญ นะครับที่นำแสดงโดยนักแสดงสาวอย่างคีอานามาเดรานะครับมีเจสสิก้าโรสโลแกนมาเชลกรีนและแจ็คสันบิลนะครับกำกับโดยไมค์พีนิวสันนะเขาฉายวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแรกในโรงภาพยนตร์กับทาง SF นะเรื่องที่2ครับโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนตะลุยปราสาทใต้สมุทรของโนบิตะครับเป็นแนวแอนิเมชันแอดเวนเจอร์แฟนตาซีนะครับเขาฉายพรุ่งนี้เหมือนกันแต่หนึ่งเรื่องที่เข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่คุณได้ตั๋วไปเนี่ยไปดูได้เลยนั่นคือหนังไทยเรื่อง The Coach รถขนฝันนะครับก็เป็นแนวกีฬาละครับที่นำแสดงโดยอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนะครับมีเตวรากรช่างเขียนดีนะครับน้องเตนั่นเองแล้วก็มีนาวเจษดาลังกาฟากอฟนภัทรนะครับแล้วก็มีแตงกิ้วปันนวัฒน์นะฮะกำกับโดยเจนเซนบลันนะครับสัปดาห์นี้คำถามของเราถามว่านักแสดงสาวอย่างคีอานามาเดราเนี่ยเป็นนักแสดงนำครับจากภาพยนตร์เรื่องอะไรระหว่างใน SF ข้อ A นะครับก็คือ Boy Yuna เลื้อยเขมือบ Amazon หรือข้อ2ครับ SF B Anaconda เลื้อยสยองโลกเลือกคำตอบได้แล้วครับพิมพ์มาเลย SF A หรือ B ก็ได้ตามด้วยชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ส่งมาที่ LINE Official @ Sunshine Radio ได้เลยนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้ฟิล์มจะมาเฉลยก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดี5ท่านที่ได้ตั๋วชมภาพยนตร์นะรางวัลละ4ใบให้ดูภาพยนตร์จุกๆเลยนะครับขอบคุณด้วยกับทาง SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์ครับและ SFX Cinema World Class Cinema ครับ
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: สนุกกันต่อกับหนึ่งงานจากลิปตาแล้วก็เพอร์พีชนี่คือขออนุญาตรักที่คุณรีเควสต์แล้วก็ส่งคะแนนมาให้ทาง LINE Official ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
2: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
3: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
4: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
5: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
4: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
5: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
4: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
6: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
7: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
8: เสร็จชะแน่
7: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
9: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงแน่ดูอะไรกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวตามต่อในช่องทางออนไลน์นะครับสามารถที่จะรับฟังออนไลน์ได้2ช่องทาง2 3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ sunshinefm.com นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะได้เลยนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS เสิร์ชคำว่า Sunshine Radio Thailand ก็ได้ครับหรือเสิร์ชชื่อนี้ Sunshine Radio Thailand ทาง TikTok Live ได้เลยนะครับชั่วโมงนี้เราปิดชั่วโมงด้วยมูสสนุกๆหน่อยดีกว่าฮะ2เพลงครับ1งานจากลิซ่าที่คุณช่วยเลือกและเคลลี่คลิกสันครับ

0: ่ใช่ Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและ

ช้ช่วงเวลาท้ายๆชั่วโมงไปด้วยกันนะฮะในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะดูแลเข้าสู่ชั่วโมงที่4แล้วนะครับปกติเราก็จะเป็นเพื่อนกันวันละ4ชั่วโมงแบบนี้แหละที่ผมก็จะมาจัดรายการแล้วก็อยู่ด้วยกันกับคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้อยู่เป็นเพื่อนในช่วงเวลากลับบ้าน1เพลงที่คุณอาอุ้มช่วยเลือกเข้ามาครับอยากกลับบ้านด้วยเพลงนี้นี่คือก่อนมะลิบานจากวงไทม์ครับ

เป็นหนึ่งเพลงที่จำได้ว่าแค่ฟังตอนสมัยเพลงนี้ปล่อยมาแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอนะฮะเราก็ฟังเพลงนี้ผ่านรายการเพลงในทีวีใช่ไหมฮะสมัยนั้นอะไรเงี้ยก็ตามช่องต่างๆของ GMM Grammy อะไรเงี้ย Five Live อะไรเงี้ยเป็นต้นนะปีลึกจังเลยครับหลังเที่ยงคืนเจอกันนะจนถึงสุกอะไรประมาณนั้นนะเพลงนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นฟีลกู๊ดจังเลยนะครับก็ชอบมาถึงตอนนี้เลยมีคุณผู้ฟังนะครับมาบอกว่าเสียงผู้หญิงในเพลงจริงๆแล้วไม่ใช่ใครครับก็คือคุณอิงวรันธรนั่นเองเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยส่วนนี้คือหนึ่งงานที่รีเควสต์มาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับงานจากสแตมอภิวัฒน์ครับChina Girl มี Hidden Agenda อะไรอยู่ในเพลง China Girl หรือเปล่าครับ

หนึ่งงานจากแซมอภิวัตรเอื้อถาวรสุขนะฮะจากอัลบั้ม Toy Music June นึกถึงเพลงนี้เลยครับชื่อเพลงวันนิดๆ นะฮะเป็นงานจากพี่บอลจารุเลิฟขออนุญาตตอบเพลงนี้นะฮะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: วันนี้น่าจะเคลียร์ครบทุกเพลงแล้วนะฮะน่าจะเหลืออีกหนึ่งเพลงครับชั่วโมงแน่เดี๋ยวผมจะใส่เพลย์ลิสต์เอาไว้นะครับนั่นคือมีคุณผู้ฟังบอกว่าอย่าฟัง Sky and Sea ของ Earth พัทรวีอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าต้นชั่วโมงเพลงแรกนะครับวันนี้ลาไปด้วยเพลงใหม่จาก Tattoo Color ครับเพลงนี้ชื่อว่า1ถึง100พรุ่งนี้กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาบ่าย 2 โมงนะครับ Have a good day ครับ

0: Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: by Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต
4: We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
5: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
4: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
6: แซ่บมีภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกก้นกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
4: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจานทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนคราฟแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
7: เช้าเช้าหาอะไรรองท้อง
8: สายสายนัดคุยงานต่อ
7: บ่ายบ่ายก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
8: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
7: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab A Bite Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
8: Grab A Bite Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชนบุรีนั่งได้ทั้งวัน7โมงเช้าถึง3ทุ่ม0972509361

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบรนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บฟรายค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab a Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 น.แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์ Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกคุณดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
3: Sunshine Top of the Week
4: Healthy Tips
5: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
6: จวันนี้นะคะมี
7: คุณในช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
8: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
9: คนที่เขาแข็งแรงน
10: ี้ฝันปันน้ำใจ
11: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038-424-501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Life and Health Life and Health
1: แม้จะผ่านช่วงโรคระบาดมาหลายปีแล้วแต่หลายคนก็อาจจะยังเคยชินกับการล้างมือหรือฉีดแอลกอฮอล์ที่มืออยู่บ่อยๆก็เลยส่งผลทำให้มือแห้งได้ง่ายมากวันนี้ Life and Health ก็เลยมีเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้มือยังคงสวยและสัมผัสเนียนนุ่มดังเดิมค่ะแม้จะผ่านแอลกอฮอล์ทุกวันก็ตามมาดูกันนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือเลือกใช้ครีมบำรุงมือที่ไม่เหนียวเหนอะหนะรวมทั้งครีมที่ผสมออยล์แบบใสจะซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วช่วยปกป้องผิวบริเวณมือได้ดีค่ะครีมบำรุงมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลพร้อมปรับสภาพผิวมือให้อ่อนเยาว์และฟื้นฟูสุขภาพผิวมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยค่ะหรือครีมที่มีส่วนผสมของสาหร่ายทะเลช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยปรับผิวให้มีความเปล่งปลั่งและช่วยให้ผิวผ่อนคลายได้อีกด้วยรวมถึงครีมที่มีส่วนผสมของดอกกุหลาบช่วยลดอาการผิวแห้งอย่างรุนแรงช่วยซ่อมแซมผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทาครีมมือสูตรนี้ก่อนนอนแล้วสวมถุงมือผ้าใส่ไว้ตื่นมาในตอนเช้ารับรองเลยค่ะว่ามือจะนุ่มมากแต่สำหรับสาวๆที่มีปัญหามือแห้งมากๆก็ควรจะต้องใช้ครีมบำรุงมือสูตรเข้มข้นนะคะสำหรับผิวที่แห้งมากซึ่งนั่นจะช่วยบำรุงผิวหนังชั้นกำพร้าพร้อมทั้งบำรุงเล็บให้แข็งแรง
0: Life and Health Life and Health

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จรัญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จรัญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com
2: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เ
2: ต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Sky Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agodaและ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดู

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
1: Healthy Tips
3: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
4: จะวันนี้นะคะมี
5: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
6: วันนี้ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
6: ด
1: แล้วไหนจะ
7: คนที่เขาแข็งแรงน
8: ี้ฝันปันน้ำใจ
9: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 1,

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: by Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

Sunshine Radio, the best one-hit music station.

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Good Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
1: Healthy Tips
3: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
4: วันนี้นะคะมี
5: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
6: วันนี้ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
6: ด
1: แล้วไหนจะ
7: คนที่เขาแข็งแรงน
8: ี้ฝันปันน้ำใจ
9: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตย์จูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music.

0: Life Good Music
1: คุณกำลังฟังสัญชัย Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์